0: ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความซุ่มเสยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ2ฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากการพบปะสองฝ่ายท่านสนใจศรีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นสวนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสนใจศรีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวในงานพบปะภาคธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสนใจศรีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างสมเกียรติแต่ต้นจนจบพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดุลนานระหว่าง2รัฐบาลและประชาชน2ชาติลาวและรัสเซียให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: คณะกวดกาศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมทาบถามเนื้อในเอกสารกองประชุมใหญ่และบุคลากรออกสมัครหับเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารงานภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐสมัยที่5หอบที่2ในวันที่17มิถุนายนที่สโมสรคณะกวดกาศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบางหลวงขันศูนย์กลางมีสหายวิไลวรรณบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคบรรดาสหายห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐบรรดาสหายคณะภาคคณะหน่วยภาคสมาชิกภาคอาวุโสบำนาญและสมาชิกภาคสมบูรณ์ที่ขึ้นกับคณะกวดกาศูนย์กลางภาคเข้าร่วมสหายสุขคำเพชรเฮืองบุตรีกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาครองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบางหลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคสมัยที่4จากนั้นสหายนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางภาครองประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาครองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบางหลวงศูนย์กลางได้ผ่านห่างบทสรุปติราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปีและทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2565-2030สหายคำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบางหลวงศูนย์กลางผ่านห่างบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคสมัยที่4จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นซีนำต่อการประกอบความคิดคำเห็นใส่3หางเอกสารดังกล่าวโดยได้เน้นหนักให้ผู้เข้าร่วมจงเสื้อสู่ความรับผิดชอบเป็นเจ้าการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นต่อเอกสารเพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนสหายวิไลวรรณบุตรดาคำได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ออกหับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานภาคคณะประจำภาคเลขาห้องเลขาคณะภาคประธานห้องประธานคณะกวดกาภาครอบที่ทรงในโอกาสนี้สหายวันไสพงษ์สวรรค์ได้มีคำเห็นต่อการทับทามในครั้งนี้ซึ่งสหายได้เน้นนักให้ผู้แทนยกสูงความเป็นเจ้าการก้นกลัวเลือกเฟ้นเอาบุคลากรเข้าในคณะบริหารงานภาคโดยให้อิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขเป็นต้นมาตรฐานทางด้านคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและแบบแผนการดำรงชีวิตความรู้ความสามารถแบบแผนการนำพาวิธีเฮ็ดเวียกและด้านสุขภาพหลีกเว้นทัศนะอคติส่วนตัวให้ยกสูงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นกก
0: เป้าหมายของการร่วมมือจีนลาวแม่นเฮ็ดให้ประชาชนของ2ประเทศได้ผลประโยชน์ตัวจริงหลายประการเฮ็ดให้ประชาชนมีเฮ็ดงานทำรายรับสูงขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นทะละก้าวในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของท่านธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมืองบรุนมานีท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวแจ้งให้ฮู้ว่า
2: 要推动中老经济走廊建设提质升级加快中老铁路沿线
0: การพัฒนาจีนลาวได้ยกระดับด้านคุณภาพขึ้นและเร่งรัดการพัฒนาอยู่อย่างรอบด้านตามทางรถไฟลาวจีนในแถลงการร่วมยังได้กำหนดอย่างจะแจ้งว่าจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัตินโยบายอัตราภาษีศูนย์ส่วนห้อยสำหรับสินค้าของลาวที่ส่งออกไปจีนทั้งหมดห้อยส่วนห้อยของรายการภาษีลงลึกการร่วมมือด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกสินค้ากสิกรรมและสินค้าของวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางและขนาดย่อยของลาวไปประเทศจีนความหับหู้ร่วมกันเหล่านี้จะช่วยสร้างตำแหน่งงานให้หลายขึ้นสุขยุคการพัฒนาของแขนงการโลจิสติกการค้าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการผลิตพร้อมทั้งสุขยุคการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพดีของลาวไปประเทศจีนให้หลายขึ้นสิ่งเหล่านี้จะหันเปลี่ยนเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าของประชาชนลาวเฮ็ดให้คนลาวได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
1: รัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเหือนแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ศิวานนพันธ์และเพิ่มหน้าที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035ทารินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซีให้เห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดไฟไหม้ล้ำป่าปัญหาเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนหมักเห็บภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินสอดเจือนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงหลังพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนประดาเภารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2: ดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยจินเสื้อคาร์บอนและได้เชื่อมสานเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเหือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การคิดพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวานานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเภาในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
1: ท่านลินคำดวงสวรรค์ซีให้เห็นตื่มว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้ได้จัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่หลากหลายสีสันเพื่อปลุกระดมและสุขโยให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกันเป็นเจ้าการป้องกันลดพรและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบริบัติรักษาต้นไม้ลดพรการนำไซพลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้ยาซาซายบ่อจูดพื้นที่ทำการผลิตกสิกรรมและบ่อทำลายป่าไม้
0: กองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานเขตแดนเสื่อมต่อ3แขวงภาคใต้คือเซกองจำปาสักและอัตตปือจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ โดยการเป็นประธานร่วมของท่านวิแก้วบุพภาวันรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซีกองท่านสมบูรณ์เฮืองวงษารองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีคณะกรรมการปกครอง7เมืองของ3แขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิแก้วบุพภาวันกล่าวว่าเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและบ้านกับบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันชาติป้องกันความสงบภายหลังที่พรรคและรัฐบาลดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เปิดประตูสู่โลกภายนอกอย่างมีหลักการของพรรคเรื่องงานเขตแดนเชื่อมต่อยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งทึนฮ้อนน้ำผลประโยชน์โดยกงมาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่เขตดังกล่าวย้อนแนวนั้นการกำหนดและการแก้ไขเขตแดนเชื่อมต่อถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเอกภาพระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและได้รับรองจากคณะประจำสภาแห่งชาติแล้วก็ตามแต่ยังมีหลายจุดต้องได้เอาใจใส่ลงกฎกาตัวจริงและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจต่อระเบียบการปกครองโดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการให้สัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องเอาใจใส่เป็นละเอียดเพื่อนำผลประโยชน์มาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามเขตแดนเชื่อมต่อทำมาหากินไปมาหาสู่กันอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบท่านสายคำสีหานาถห้องหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติได้รายงานย่อผลการลงสำรวจและกฎการพื้นที่ตัวจริงตามแล้วเส้นเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างแขวงจำปาสักอัตตปือและแขวงเซกองโดยให้ฮู้ว่าสำหรับการทำการผลิตของประชาชนอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างแขวงกับแขวงให้ประชาชนที่มีพื้นที่ทำการผลิตอยู่อีกแขวงหนึ่งมาก่อนแล้วแม้นสามารถสืบต่อทำการผลิตอยู่บ่อนเก่านั่นคือเก่าและปฏิบัติพันธะให้องค์การปกครองที่คุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวตามระเบียบการในกรณีที่ประชาชนทั้งสองแขวงมีความต้องการเข้าไปบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่พื้นที่ใหม่อยู่อีกแขวงหนึ่งต้องได้เสนอต่อการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ที่ตนอยากไปทำการผลิตพิจารณาและอนุญาตก่อนจึงสามารถดำเนินการได้มอบให้คณะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเขตแดนเสื่อมต่อของแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือลงเผยแพร่เสื่อมซึมให้ประชาชนของทั้งสองแขวงที่ดำรงชีวิตอยู่เรียบตามเส้นแบ่งเขตแดนเสื่อมต่อให้รับรู้เข้าใจและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติตามเขตคุ้มครองที่กำหนดไว้ในบทบันทึกในขณะเดียวกันคณะกรรมการปกครอง3แขวงและ7เมืองคือเมืองดักจึงละมามแขวงเสกองเมืองซานไซและสมคีไซสนามไซแขวงอัตตปือเมืองปากซองและเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเสื่อมต่อที่อยู่ขอบเขตความรับผิดชอบของตนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ลงนามบทบันทึกการลงเก็บกรรมข้อมูลภาคสนามร่วมกันระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไซเมืองปากซองกับเมืองสามัคคีไซเมืองสามัคคีไซกับเมืองละมามเมืองซานไซกับเมืองดากจึง
1: สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ลงเขื่อนไว้พบปะและเผยแพร่ผลสำเร็จก่อนประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในตอนเช้าวันที่18มิถุนายนนี้นำพาโดยท่านนคเสนสีหาราชกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านไซลือสาอินทรีย์เสียงใหม่คณะประจำภาคกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยหัวหน้าองค์การกรมศูนย์สถาบันองค์การและบรรดาบริษัทขึ้นกับองค์คณะพรรคของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าร่วมจุดประสงค์การลงพบปะครั้งนี้เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จก่อนประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดต่อขั้นตอนการเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะการสุกยูเวียกงานหันเป็นดิจิตอลของลาวบน3เสาค่ำภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลฮอดปี2040 และแผนการ5ปีเทื่อที่10ของลาวเพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของพนักงานลักแรงและพนักงานอ้อมข้างกระทรวงเกี่ยวกับปัญหาคัดข้องมองใจต่างๆเพื่อเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้อง
0: เมืองแบ่งแขวงดมไซได้นำเอามติเลขที่04ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่4ของเมืองนับแต่2025หา2029ท่านบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งให้ฮู้ว่าในแผนพัฒนา5ปีครั้งที่4ของเมืองคณะกรรมการปกครองเมืองได้สุ่มใส่พัฒนาเมืองแบ่งให้กลายเป็นเมืองพ้นทุกข์และถือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห่งติดพันกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งการบริการตามทิศสีเขียวและยืนยงใน1ปีผ่านมาเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95 ส่วนห้อยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุ950กว่าตื้อกีบ
3: การสร้างเศรษฐกิจเอกราชนี้ในเมืองแบงของพวกเราจัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่4พัฒนาเมืองแบงกลายเป็นเมืองพ้นทุกข์คือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห่งติดพันกับอุตสาหกรรมปลูกแตงการบริการตามทิศที่เขียวและยืนยงยืนยงนี้พวกเราก็ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองใน1ปีผ่านมานี้พวกเราได้บรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะกับเป็นที่ของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95% รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อถ้าเทียบสายแพทย์ปีก็ถือว่าเต็มแผนเฉลี่ยสายหัวคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าตีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ 1,125 ดอลลาร์ถ้าจากสายแพทย์ปีก็ถือว่าเป็นขาดได้
0: ท่านบุญสวงคำผู้วงให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้วางคาดหมายนับแต่นี้ฮอดปี2029จะประกาศเป็นเมืองพ้นทุกข์และครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้85ส่วนห้อยขึ้นไปใน1ปีผ่านมาสามารถประกาศบ้านพ้นทุกข์ได้36บ้าน 5,355 ครอบครัวบรรลุ64ส่วนห้อย
1: ตอนเช้าวันที่17มิถุนายนอยู่สโมสรหงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เทศบาลแขวงหลวงน้ำท้าได้จัดพิธีไขการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ประจำศกเหียน2พศ5 2พศ6อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานห่วมของท่านบุญโฮมจิตดาลาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการซี่นำศูนย์สอบเสียงคันแขวงมีท่านกัวซงห้องหัวหน้าแผนกมัธยมตอนต้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสอบเสียงกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงครูอาจารย์และนักเรียนม.7เข้าร่วมในพิธีทานบุญพระมาไสยจักรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เทศบาลแขวงได้ผ่านข้อตกลงขององค์การปกครองแขวงฉบับเลขที่512ทับคปคลงวันที่20พฤษภาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซี่นำศูนย์สอบเสียงจบสั้นม.7และข้อตกลงของแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงฉบับเลขที่970ทับสกคลงวันที่2พฤษภาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สอบเสียงการสอบเสียงจบสั้นม.7ประจำศุกร์เย็น2565 2566แม่นดำเนินไปเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่17หา19มิถุนายนเป็นการสอบเสียงอย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตประเทศสำหรับแขวงหลวงน้ำท้าได้มอบให้ประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและห้องการศึกษาธิการและกีฬาทั้ง5เมืองหับผิดสอบซี่นำนำพาอย่างใกล้ชิดในทั่วแขวงมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด22ศูนย์มี76ห้องสอบเสียงและมีนักเรียนที่มีเงินไขเข้าสอบเสียงทั้งหมด 1,483 คนหญิง705คนสำหรับวีซาที่นำมาสอบเสียงมี5วีซาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมและภาษาอังกฤษ
0: 4เดือนต้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนครหลวงพะบาง 824,569 เถื่อคนในนี้นักท่องเที่ยวภายใน 253,000 กว่าเถื่อคนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 57,994 คนท่านสอนเพชรธรรมมงคล ห้องหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงพะบางรายงานต่อกองประชุมสรุปเรื่องการคุ้มครองห้านอาหารและห้านกินดื่มประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทาง6เดือนท้ายปี2026เมื่อบดลมานี้ว่านครหลวงพะบางมีสถานที่ประกอบการติดพันกับการบริการอาหารเครื่องดื่มห้านบันเทิงและสปา381แห่งเพื่อหับประกันประสิทธิภาพในการคุ้มครองของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวจึงได้แบ่งความรับผิดชอบในการติดตามกฎกาออกเป็น2ขั้นบริหารโดยเฉพาะขั้นแขวงรับผิดชอบคุ้มครอง204หัวหน่วยในนั้นมีห้านอาหาร148ห้านห้านบันเทิงและคาราโอเกะ17ห้านห้านนวดและสปา39ห้านขั้นนครรับผิดชอบคุ้มครอง177หัวหน่วยในนั้นมีห้านอาหาร149ห้านห้านกินดื่ม22ห้านส่วนอาหาร5แห่งภัตตาคาร1แห่งซึ่งบรรดาสถานที่ประกอบการทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการห้องหับและบริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนครหลวงพะบางในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นพร้อมทั้งผ่านกฎระเบียบของนครหลวงพะบางว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดำเนินการบริการห้านกินดื่มพร้อมนี้ยังได้ย่องยอผู้ประกอบการห้านอาหารห้านกินดื่มที่ปฏิบัติกฎระเบียบได้ดีทั้งได้มีทิศนำให้ปรับปรุงแก้ไขปรากฏการย่อท่อในตัวหน้าเป็นต้นการสวยโอกาสค้าขายสิ่งยาเสพติดการค้าประเวณีการลักทรัพย์พลเมืองการขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจและอื่น
1: ๆต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
4: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมใต้เป็นตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะห้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในระยะตอนบ่ายหาค่ำเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา35องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา27องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG รายงานในวันที่17มิถุนายนนี้ว่าคณะกรรมการคุ้มครองและลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประกาศบทรายงานให้ฮู้ว่าแผ่นดินไหวหุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนเรือน 68,000 หลังถูกทำลายความเสียหายในด้านพื้นฐานโครงสร้างมีมูลค่าหลายกว่า1ตื้อเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส์และความเสียหายด้านกสิกรรมมีมูลค่าหลายกว่า29ล้านเปโซ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ได้ลงคะแนนเสียง7ต่อ1เพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 ส่วนห้อยเป็น1ส่วนห้อยซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ31ปีในกองประชุมจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนโดยมีจุดประสงค์ เพื่อแก้ไขความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อขัดแย้งในตะเวนออกกลางและเงินเย็นอ่อนค่าลงหนังสือพิมพ์เกียวโดนิวส์รายงานว่า BOJ ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับก่อนหน้านี้ที่ 0.75 ส่วนห้อยเป็นครั้งทำอิฐนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2025หลังจากหักษาอัตราดอกเบี้ยไว้คือเก่าในกองประชุม3ครั้งก่อนหน้านี้ BOJ ได้แจ้งให้ฮู้ว่าจังหวะการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นจะซาลงนับแต่เดือนเมษายน2027เป็นต้นไปพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยอิงตามสภาพเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังทองเกียงคำสนีอ่าน
5: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเรียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
6: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่าวามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวงอ่องแฮงแข่งขันสร้างผลงานกำลังรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พวมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำให้คงรายการจะให้ประธานได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะภูมิสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยท่านไสสมพรภูมิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะติดตามได้ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่สโมสรกระทรวงป้องกันความสงบสนามม้าในการต้อนรับโดยทานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่ห้องว่าการกลุ่มกองบรรณาการวิทยาคารกองบรรณาการป้องกันความสงบและนายตำรวจนำพาบรรณาลักเลงอ้อมข่างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงโอกาสนี้ทานไสสมพรภูมิหารได้ต่างนาให้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและแสดงความย่องยอสมเสยสุดอกสุดใจต่อบรรดาผลงานก็คือผลสำเร็จที่กำลังป้องกันความสงบปัสสุญญาตมาได้ในการหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยและเป็นเจ้าการมางคดียาเสพติดสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาสแกมเมอร์ได้อย่างทันการพร้อมกันนั้นได้เน้นหนักให้คณะภาคคณะบรรษาทุกขั้นเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นแมนเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันความสงบโดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนสอบสวนให้หับประกันความโปร่งใสและยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเอาใจใส่ศึกษาอบรมฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของนายและพลตำรวจให้เป็นผู้จงรักภักดีต้านและสกัดกั้นพยานอัญญสิทธิ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าลบและปฏิบัติรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายยกสูงสติระวังตัวฝึกฝนด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อตอบโต้อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎอุบายมั่งเพของอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อหันกำลังก่อสร้างลงหักฐานการเมืองให้แข็งแรงสร้างความเข้มแข็งทางด้านการสร้างภาระธิการกับทีเพื่อดำเนินการประหยัดมัธยัติสืบโตหักษามูลเสื้ออันดีงามในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมทางให้ความสำคัญกับการพัวพันหัวมือที่มีมูลเสื้อกับกำลังป้องกันความสงบของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างมีการเลือกเฟ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบและในวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูตสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวแสดงความชมเชยตีราคาสูงและอวยพรท่านเอกอัครราชทูตที่ได้ฮาวหันการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตของตนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นผู้ที่ได้สุขยู่การพัวพันหัวมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะ4ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันได้เห็นให้การพัวพันระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศก็คือประชาชน2ชาติได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นเช่นการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงการพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีก็เป็นประเทศที่ยืนอยู่ประเทศอันดับต้นๆในจำนวนประเทศที่มาลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้น2ประเทศยังมีการพัวพันด้านแห่งงานท่องเที่ยวการพัฒนาชนบทและอื่นๆท่านางสุนทรสัญญจักรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จหน้าที่เวียกงานอันใหม่สืบต่อสุขยู่พัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศในต่อหน้า
ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจต่อการนำขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะผ่านมาท่านยังได้ตีราคาการพัวพันระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติของ2ประเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนผู้แทนของ2องค์การนิติบัญญัติของ2ประเทศนอกนั้นท่านทูตยังได้กล่าวแสดงความชมเชยต่อการแต่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาลาวเกาหลีและยังได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านรองประธานสภาแห่งชาติที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบโตได้รับการหัดแน่นและขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นท่านกอเมนข่าวรองประธานสภาแห่งชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและในวันที่12มิถุนายนท่านวีระวงศ์บุตรคำกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14สมทบกับคณะสมาชิกสภาประชุนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมือง

ประชุมข้างประทุมลึกของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสภาประชุมแขวงสารวันสุดที่5ซึ่งได้พิจารณาและหำห้องเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นต้นหำห้องเอาโครงประกอบบุคลากรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายการปรับปรุงและหำห้องเอาโครงจักของสภาแห่งชาติและสภาประชุมแขวงการเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆขององค์การอำนาจรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นพร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนเสนอความคิดความเห็นซึ่งส่วนหลายติดพันกับเรื่องงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานโครงรางเส้นทางไฟฟ้าที่ดินน้ำลินน้ำประปาและการขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมและการมั่วสุมสิ่งเสพติดต่างๆการปฏิบัตินโยบายต่อองค์การจัดตั้งบ้านและผู้ที่มีผลงานการปฏิวัติศาสตร์ข้อขัดแย้งด้านที่ดินท่านวิริวงศ์พุทธคำยังมอบเหรียญการระลึกให้แก่สมาชิกสภาประชุมแขวงสุทธีและมอบคอมพิวเตอร์ให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชุมแขวง1ชุดและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวง1ชุดทางเข้าร่วมการปลูกต้นไม้อยู่หน้าอาคารคณะจัดตั้งแขวงอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงสารวันมาฮอดนี้ทางรายการแจ้งประธานได้ฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการเติมอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานนะคะฟังข่าวเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศเพื่อให้สมาชิกแม่หญิงที่มีความพร้อมหูเข้าใจอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐทั้งสามารถนำเอาแนวทางและเนื้อในที่ได้รับไปผันขยายและปฏิบัติเข้าในเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนให้เกิดผลสำเร็จในวันที่12มิถุนาผ่านมานี้สหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9โดยมีคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงต่างหน้าคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลคณะบริหารงานสาวหนุ่มพร้อมด้วยสหพันธ์แม่หญิงภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกองประชุมท่านางกัทธินาป้านอินทวนรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติไหฮูว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ได้รับรองเอารายงานการเมืองที่กำหนดทิศทางคาดหมายสู่ศูนย์5ปีในปี2565-2030วิสัยทัศน์ฮอดปี2035แผนพัฒนาแม่หญิงลาว5ปีในปี2565-2030ซึ่งมี9เป้าหมาย31แผนเวียกจุดสุ่มและ144เวียกจุดสุ่มกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9คำขวัญและข้อแข่งขันของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9พัฒนาความเสมอภาพหญิงชายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติและข้อแข่งขัน 3D คือพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีพร้อมนั้นยังให้ฮู้ตื่นอีกว่ากองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งและทำรองเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9จำนวน61ท่านและทำรองเอาท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมเป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธาน3ท่านคือท่านนางธรรมมาเพชรวิสัยท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์และท่านนางผาสุกวงวิจิตรทั้งเป็นประธานคณะกวดกาท่านนางภูคำคัดสว่างเป็นรองประธานคณะกวดกาและกรรมการกวดกาอีก2ท่านนอกนั้นยังได้รับฟังการเผยแพร่กฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแม่หญิง5ปีในปี2025-2024และทิศทางแผนการ5ปีในปี2025-2029ของสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศและในวันที่15มิถุนาผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างบรรดาหัวหน้ากรมผู้เก่าและผู้ใหม่ที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยการเป็นประธานของทานวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาทานประธานกรรมธิการรองประธานกรรมธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติผู้ประจำการต่างหน้าการนำของบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการสรุปรายงานเวียกงานโดยย่อของกลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและกรรมธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจากนั้นได้มีการเซ็นบทบันทึกการมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและผู้ใหม่ท่านวิระวงศ์บุตรคำได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีโดยได้แสดงความย่องยอสมเสยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าที่ได้ทุ่มเทสติปัญญาความหู้ความสามารถความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะผ่านมาและสำเร็จหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแสดงความยินดีและสมเสยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากการจัดตั้งให้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่เพื่อเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติคณะนำของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินทางเน้นนักให้ถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนและเป็นการส่งเสียงรายงานเวทีปรึกษาหารือกวดกาประเมินการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเอาใจใส่ลงเลิกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้ละเอียดถี่ถ้วนโดยถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นกกสร้างเงื่อนไขให้พนักงานได้ไปฝึกฝนล่อล้อมฝึกอบรมยกระดับในหัวข้อต่างๆอยู่ทางภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่5มิถุนายน2026ท่านผู้สีเต็มเมลาดรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนำโดยท่านโทมัสเฮกเคน
กรรมการกรรมธิการการต่างประเทศและกรรมธิการเพื่อการร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมด้วยคณะซึ่งจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในขงเขตเวียกงานการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมสังคมและการชุกยุ่งส่งเสริมด้านต่างๆรวมถึงโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศในโอกาสดังกล่าวทานโพสีเตมิราชได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของทานโทมัสเฮกเคนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างลาวเยอรมันว่ารวมว่าสปอร์ตระหว่างสภาแห่งชาติของ2ประเทศให้นับมือได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และพลบุตรบาทเป็นองค์การนิติบัญญัติเป็นต้นขั้นตอนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและทำห้องแผนงบประมาณแห่งรัฐนอกนั้นฝ่ายเยอรมันให้ความสนใจต่อบรรดานิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับนโยบายเพื่อการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากสถานะประเทศโดยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นบ่อแหปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมสแกมเมอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของลาวปัญหาป้าลากการเฮียนและการแต่งงานก่อนวัยอันควรพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ทบทวนและสังเกตตีราคาคืนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือจากเยอรมันในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมอาหารเที่ยงของเด็กในโรงเรียนและอื่นๆซึ่งเห็นได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นด้านดีที่ควรสืบโตเสริมขยายและปัญหาคงค้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงในตอนท้ายของการพบปะคณะผู้แทนของ2ประเทศได้เสนอให้มีการสืบโตการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่างปกติต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกรรมาธิการการต่างประเทศเลขเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุมขันแขวงหลายขึ้นไซสุภพลมิ่งมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: ประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในตอนเช้าของวันเสาร์มื้อทำอิฐของวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเป็นประจำเด้อ
2: เช้าสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่5แล้วสำหรับพวกเขา2คนบอกเลยว่าเป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสหลายและกับมื้อนี้พวกเขามีพิกัดการท่องเที่ยวที่เอาใจทั้งสายประวัติศาสตร์และสายผจญภัยในบอนเดียวกันเลยตาต้า
1: แม่แล้วโนลีท่านผู้ฟังจุดหมายปลายทางของพวกเราในมื้อนี้จะพาท่านผู้ฟังเดินทางลงไปทางภาคกลางของเราไปเบิ่งเสน่ห์ของตัวเมืองเก่าแคมฝั่งแม่น้ำของไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และพาไปล่องเรือลอดถ้ำที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ที่แขวงคำมวน
2: เว้าแล้วก็เป็นน่าสนใจเลยเนาะตาต้าเนาะและตาต้าถ้าสมมุติว่าเฮาจะไปเที่ยวอยู่แขวงคำมวนถ้าเฮาไปฮอดแขวงคำมวนแล้วนี่นะจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ให้มันครบรสชาติควรจะไปใส่ดี
1: บอนทำอิดเลยโนลีท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเป็นสายบุญเนาะสายบุญแบบคนที่มักเฮ็ดบุญต้องไปแวะกราบไหว้พระธาตุสีโคตรตะบองซึ่งว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแขวงคำมวนหลังจากนั้นหลังจากเฮากราบไหว้พระธาตุสีโคตรตะบองแล้วเนาะหลังจากนั้นยามแลงแนะนำให้ไปย่างเลาะแคมป์ของอยู่ตัวเมืองทาแขกไปชมตึกอาคารเก่าแก่สมัยฝรั่งที่ว่ายังคงเสน่ห์ความคลาสสิกบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปที่งามๆเนาะงามหลายบอน
2: แสดงว่า2จุดนี่ที่ตาต้าเว้านี่แม่นบ่ควรพลาดแม่นบ่อ1ก็แม่นพระธาตุสีโคตรตะบองบ่ที่พวกเฮาควรจะไป
1: แม่นแล้ว
2: แล้วก็อีกจุดนึงก็แม่นอยู่ในตัวเมืองทาแขกที่สามารถไปชมตึกอาคารเก่าแก่ได้
1: แม่นแล้วคือ
2: ว่าอันน่ะกลับไปสู่อดีต
1: เจ้ากลับไปสู่อดีตแล้วอยู่บอนที่ตาต้าเว้าเกี่ยวกับที่บรรดาท่านไปเที่ยวอาคารเก่าแก่สมัยฝรั่งก็จะไปเห็นบอน้ำสร้างสมัยสงครามตอนนั้นอีกถือว่
2: า
1: จุดนั้นก็เป็นจุดไฮไลท์ของแขวงคำมวนในการท่องเที่ยวเลย
2: แสดงว่าขั้นไปฮอดคำมวนต้องไปถ่ายรูปอยู่2จุดนี้ให้ได
1: ้แม่นๆแล้วก็มีบอนถ่ายรูปที่ว่าเพิ่นเฮ็ดตามห้านอาหารที่อยู่แคมป์ของก็หลายอีกตัวเมืองเก่ามันก็ตกแต่งอย่างสวยงามอีกได้โนลีส่วนตอนเช้าที่พวกเฮาบอกว่าไปกราบไหว้พระธาตุสีโคตรตะบองเนื่องจากว่ามันจะได้แสงได้ความงามได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วอยู่ขอบเขตอ้อมรอบนั้นก็จะมีบอนให้เซาสุดลาวได้แต่งกายแบบลาวๆแน่นอนว่าดอกไม้เพิ่นก็มีวางให้บูชาหรือว่าวางจำหน่ายอยู่แล้ว
2: เนาะแต่
1: ว่ามีห้านอาหารอีกได้โนลีราคาเป็นกันเองอีกแล้วก็อาหารแซ่บแล้วก็มีกาแฟหอมๆแบบสำหรับคนที่ว่าไปหลายเทื่อแล้วอยากไปนั่งทาก็ได้คือกัน
2: แสดงว่าเหมาะเลยท่านผู้ฟังสำหรับตัวเมืองทาแขกนี่เบิ่งมันเป็นเมืองนึงที่ว่าสงบแล้วก็มีมนต์เสน่ห์แท้ๆแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นสายลุยตาสายลุยสายผจญภัยธรรมชาติเด้เฮาควรจะไปบ่อนใดตัวนี
1: ้ไฮไลท์ลักอีกอันนึงที่ทาแขกคือโนรีเว้าหั่นแหละทางธรรมชาติถ้ำกองลอโนลีเคยได้ยินบ่
2: เคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นแต่ภาพถ้ำกองลอนี่โนลียังไม่เคยไป
1: เจ้าถ้ำกองลอตั้งอยู่เมืองคูนคำแขวงคำมวนเนาะนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไปถ้ำลอดที่มีถ้ำลอดนี่ความยาวของถ้ำแม่น 7.5 กิโลเมตรได้ท่านผู้ฟัง 7.5 กิโลเมตรโดยจะมีแม่น้ำเซบ้างไฟหลายพันทางในของถ้ำนี่นะแม่นมีน้ำไหลตลอดปีก
2: ิ
1: จกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็แม่นนั่งเรือหางยาวที่ติดไฟดวงนี้ใหญ่พายรถเข้าไปในความมืดแล้วก็ภายในถ้ำก็จะเห็นหินงอกหินย่อยที่สะท้อนแสงไฟเนาะมันจะมีแสงไฟติดเป็นจุดเลยเนาะภาพน
2: ั้
1: นภาพงามตาอีหลีแล้วก็มีหาดทรายขาวทางด้านในถ้ำอีกน้ำเนาะมันเหมือนกับแบบเฮาลุดเข้าไปอีกโลกนึงอีกเลยได
2: ้เจ้าเป็นอีกมิตินึงว่าซั่นซะ
1: แม่เป็นอีกด้านนึงเลยท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นนึงในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ว่านักท่องเที่ยวบ่จะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อไปขมวนแล้วมันนิยมไปถ้ำนี่หลายเนาะถ้ำกองลอ
2: เจ้าฟังขนาดว่าฟังตาต้าเว้าสู่ฟังนี่นะโนลีก็ยังมโนภาพไปนำเลยตาต้าและระยะทางหรือว่าความยาวของถ้ำมีแต่ 7.5 กิโล
1: ยาวเติบได้ลองคิดภาพเขานั่งเรือเข้าไปในถ้ำ
2: และวันนี้มันความมืดอีกเนาะความเงียบความสงบ
1: แต่ว่า
2: ตื่นเต้นได้ตาต้า
1: แม่มันตื่นเต้นแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีเอิ้นว่าอย่างธรรมชาติที่ดลบันดาลขึ้นมาคือจะมีหาดเป็นสีขาวในโนรี
2: เ
1: ขาสามารถจอดเรือแล้วก็ลงไปถ่ายรูปได
2: ้ถือว่าเป็นความงามที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอีกสถานที่หนึ่งอยู่ทางแขวงคำมวนและถ้าไปเที่ยวเมื่อยๆอย่างซีตาต้าไปเลาะไปลิ้นไปลุยตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วนี่นะ วันนี้ย้ำอยากกินเด้เรื่องอาหารการกินเด้อยู่ข้ามวนนี้มีอันใดแดที่ว่าอยากจะแนะนำหรือว่ามีอันใดแดที่ว่าเด็ดๆต้องได้ลอง
1: มาฮอดทักแข็งแล้วย้ำแรงต้องไปย่างรอซอกกินของแซ่บๆอยู่แคมป์ของที่พลาดบ่ได้แน่นอนว่านอกจากที่บรรดาท่านได้รับทราบกันเนาะคงจะฮู้ว่าก็แม่นขนมปานโนรีท่านผู้ฟังบ่พลาดบ่ได้เลยขนมปานนอกจากที่กินแล้วก็ซื้อเป็นของต้นของฝากเพราะว่าขนมปานน่ะมันจะนุ่มๆหอมๆเวลาที่เฮาแกะห่อใบตองออกมาเนาะ
2: มันเป็นเสน่ห์ของข้ามวนเลยได
1: ้ข้ามวน
2: ทาแขกขนมปานทาแขกลูกก็จะมากว่าจังซี่เจ้า
1: ข้าวเปียกเส้นนุ่มน้ำซุปเข้มข้นเพิ่นว่าข้าวเปียกข้าวปุ้นนี่น่ะ
2: แซ่บ
1: โอ้ยแซ่บพร้อมกันเลยตอนซ่าแบบน
2: ี้เอออยากเข้าแล้ววันนี้แสดงว่าขนมปานนี่ก็บ่ควรพลาดหรือว่ากับเปียกจังซี่เนาะข้าวปุ้นจังซี่น่ะแต่ว่ามีอีกอันนึงเด้อที่โนรีอยากจะเว้าตื่มคือข้าวโคบ
1: ข้าวโคบข้าวโคบเอามาใส่ข้าวปุ้นกว่าแซ
2: ่บแม่นๆเพราะว่าขนมปานเวลาใส่ที่ว่าก่ายทั้งขมวนเนาะหรือว่าไปลิ่นไปเที่ยวอยู่ทั้งขมวนสิกลับไปซื้อข้าวโคบซื้อข้าวปานจังซี่นะหรืออันอื่นๆก็จะเป็นพวกกันน่ะมั่มจังซี่ก็ได้เป็นของต้นของฝากได้ถือว่ามีหลายอย่างเลยเนาะสำหรับอาหารการกินอยู่ทั้งแขวงขมวนว่าแล้วก็หิวเนาะแซ่บประชาทั้ง2คน
1: ฟังเพลงก่อนซะคันเมาหลายก็นี่ท้องโฮ่งแน่นอน
2: เอาฟังเพลงมวนซืนกันก่อนนะผู้ฟังแล้วจึงกลับมาพบ

0: งลาก
1: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการเที่ยวแดนจำปากลับเข้ามาระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วตาตาเดี๋ยวนี้หนีซาวต่างประเทศเพิ่นกะฮิตว่าเรื่องกิจกรรมอันนึงได้ที่ว่าอยู่ขมวนนะที่กะเจ้าเอิ้นว่าเดอะทาแขกรูปอยากฮู้ว่าเดอะทาแขกรูปนี่แม่นหยัง
3: มันคือเส้นทางท่องเที่ยวแบบวงมน
2: เจ้า
3: อยู่ท่าแขกเลยโนรี
2: เป็นวงจรการท่องเที่ยว
3: เป็นวงจรการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางที่ว่านักท่องเที่ยวนิยมในการเซาลดจักขับรถไปตามเส้นทางผ่านภูหินปูนแวะทำต่างๆเส้นทำนางแอนทำพระขี่ไปฮอดท่าฝรั่งพุ่นแหละเนาะท่าฝรั่งก็คนไล่อีนี่ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปจบอยู่ที่ถ้ำกองล
2: ้อ
3: ใช้เวลาประมาณ2-3มื้อเนาะเป็นเส้นทางที่สายพวกแบ็คแพคเกอร์เนาะทั่วโลกนี่โหวตให้เป็นเส้นทางผจญภัยที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของสปป.ลาวเลยเนาะเมื่อเว้าเกี่ยวกับเดอะทาแขกรูฟและก็นิยมหลายก็แม่นสาวต่างประเทศที่ว่าเพิ่นมาท่องเที่ยว
2: เจ้าถือว่าสุดยอดแท้ๆท่านผู้ฟังส่วนว่าการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถขับรถลงไปหรือว่าลงมาตามเส้นทางเลขที่13ใต้ระยะทางก็ประมาณ350กิโลเมตรแล้วก็เส้นทางก็สะดวกสบายหลายดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังบ่มีแผนที่จะไปลินไปเที่ยวก็สามารถขึ้นแผนไว้เลย3มื้อ2คืนเนาะก็ไปเที่ยวได้แบบสบายแต่ว่าสำหรับวงจรเดอะรูปนี่โนลีเคยไปเทอนึงตาตา
3: เป็นได้ไดโนลี
2: ขี่รถไปแล้วก็ลุยแต่ละถ้ำ
3: คือแม่นสายล
2: ุ
3: ย
2: แม่นๆจะไปนะขี่รถไปแล้วก็ไปแวะถ้ำเนาะถ้ำนางแอนถ้ำพระถ้ำฝรั่งแต่ว่าเสียดายที่โนรีบ่ได้ไปแวะถ้ำกองล้อแล้วก็ไปถ้ำมังกรมันจะมีหลายถ้ำ
3: มีหลายถ้ำแม่นๆต่างๆเลยตามวงจรการท่องเที่ยวและตามท่าแขกรูป
2: มื้อนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณ1มื้อที่โนรีไปเพราะว่าเฮา
3: ถือว่าไว้อยู่ได้1มื้อนี
2: ่ไว้พอขี่รถใหญ่ละอีกอย่างนึงเฮาจะไปแล้วไปเก็บภาพแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าไปอ่าวดนแล้วเกี่ยวกับปีท่องเที่ยวลาวก็เลยว่าเพิ่นนี้
3: 2024
2: ก่อนหน้านั้นมันจะมีอีกตัวนึงก่อนหน้านั้นแล้วก็พาครอบครัวแหละไปนะแล้วก็ถือว่ามันได้บรรยากาศแล้วก็ม่วนนะแต่ว่าสายลุยคือตาตาว่าว่าพวกกันน่ะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่มักเอื้อนว่าสายแบ็คแพคเกอร
3: ์
2: เออที่ว่าแบกกระเป๋าไปแล้วลุยขี่รถจักรไปนี่ก็เห็นหลายได
3: ้แมนแบ็คแพคเกอร์นี่หลายเพิ่นจะเซารถจักรอยู่ตัวเมืองท่าแขกอะไรเนาะแล้วก็จะไปท่องเที่ยววิถีของเพิ่นเอง
2: มันจะมีอยู่2มันจะมีอยู่2เส้นทางที่กระเจ้ามักท่องเที่ยวเกี่ยวกับท่าแขกรูปนี่นะตาตาบางกลุ่มเนาะบางนักท่องเที่ยวมันจะเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน
3: ์
2: ที่เพิ่นจะขี่ออกไปแล้วไปทางลักเซาแล้วก็ไปท่าฝรั่งอันอย่างต่างๆเกี่ยวกับทางอันน้ำเทิน นะ
3: บรรดาถ้ำบรรดา
2: ถ้ำและจึง
3: คูนไปเม
2: ื
3: ่อคูนคำบอก
2: แล้วเพิ่นจึงไปจบอยู่ตัวเมืองท่าแขกและบางกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่นก็จะเริ่มจากเมืองท่าแขกแล้วจึงมาพิสินะกะก็แล้วแต่ว่าเพิ่นจะสะดวกทางใด
3: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นตะหน้าไปเที่ยวอีหลีเนาะถือว่าอยู่ท่าแขกนี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทางธรรมชาติโดยเฉพาะพวกเขาขออนุญาตเน้นเป็นธรรมชาติประเภทถ้ำทำลายแล้วก็ความสวยงามไปยามนี่นี่ได้ระวังเรื่องของยามฝนนี่แหละฝนตกทางมืนอันนี้ก็ฝากกันตื่มเนาะ
2: แต่ว่าใส่ลุยเพิ่นก็สิมีการก้าเกี่ยวได้เป็นเกอบอจังที่เป็นเสื้อบอหรือว่าเป็นไม
3: ้อ
2: าถ้ำในการที่ว่าจะซวยในการย่างเนาะเอาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งแขวงที่มื้อนี้รายการของพวกเขาเที่ยวแดนจำปายกขึ้นมาให้กับทุกท่านได้หาฟังก็อย่าลืมเนาะใครที่อยากไปสัมผัสเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงขมวนขึ้นแผนไปเลย
3: เจ้าสำหรับตอนนี้เวลา15นาทีของพวกเขาก็แมนหมดลงแล้วตาตาและโนรีต้องขอลาไปก่อนพวกเขาจะพบกันในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะขอให้ในท่าอาทิตย์ของบรรดาท่านก็เต็มไปด้วยความสุขหอยยิ้มแล้วก็เดินทางไปทุกบอนก็แม่นปลอดภัย
2: เจ้าสำหรับวันนี้พวกเขาสองคนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวงซีที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมวลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวงซีให้ประชาชนได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวกับเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนครั้งที่30นำเสนอโดยถาวรอินทสร
1: ท่านผู้ฟังในระหว่างวันที่15-12มิถุนายนนี้พนักงานสันติภาพพรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศคู่ร่วมงานพิเศษได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวว่าไซในพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนหรือว่าคุนมิงครั้งที่30ที่นครคุนมิงแขวงจุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อความสามัคคีและการประสานสมทบกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันในโอกาสนี้พนักทานรองนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานวางแสดงสากลอยู่ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่กันของประชาชนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและบรรดาประเทศในภาคพื้นอาซีใต้และอาซีตะเวนออกเสียงใต้รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในใส่จัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางทั้งเป็นเวทีหนึ่งที่สำคัญอยู่ในการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่มาจากบรรดาประเทศต่างๆได้จับคู่ทางธุรกิจและหัดแน่นการร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้ให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดห้องวางแสดงแห่งศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของเฮาอย่างเป็นทางการร่วมกับบรรดาการนำขั้นสูงของแขวงยุนนานพร้อมทางได้เยี่ยมสมบรรดาบุตรวางแสดงต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของเฮาซึ่งมีหัวหน่วยธุรกิจจากลาวพวกเฮาเข้าร่วมอย่างล่วงลายและมีห้านวางแสดงหลายกว่า50ห้องเพื่อเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการอยู่ในคงเขตการเงินธนาคารและโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาและได้เยี่ยมสมบรรดาห้านวางแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและบรรดาประเทศที่ว่าเข้าร่วมในงานวางแสดงครั้งนี้โอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ท่านพนักทานหองนายกรัฐมนตรีได้พบปะซ่องฝ่ายกับสหายเฮอเหวยหองประธานคณะประจำสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนและพบปะซ่องฝ่ายกับสหายวังยุยโปหองเลขาพรรคแขวงจุนนานเจ้าแขวงจุนนานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสือที่มีมายาวนานและการหัวมือสองฝ่ายลาจีนอยู่ในคงเขตต่างๆอยู่ในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันโดยเฉพาะอยู่ในปี2026นี้ฮั่นแมนปีครบรอบ65ปีแห่งสายพัวพันการทูตลาจีนและเป็นปีมิตรภาพลาจีนได้สมเสยต่อผลสำเร็จของการเป็นประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศ CD การเป็นคู่ร่วมสถาบันลาวจีนจีนลาวและการแลกเปลี่ยนพบปะของการนำขั้นสูงของสองประเทศตลอดระยะที่ผ่านมาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นท่านแมนเปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10และงานวางแสดงการนำเข้าส่งออกสินค้าจีนหรือว่าคุนมิงครั้งที่30ที่ทางรายการกวางซีท ที่สวยงามได้นำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้พอเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางอากาศหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: ขณะนี้ทางกำลังติดตามรับฟังรายการกวงซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วบัดนี้พวกเรามาฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ5เดือนต้นปีนี้หั่นการค้าระหว่างกวงซีกับอาเซียนซืบต่อดีขึ้นเทือกกาวนำเสนอโดยเวินวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมื่อบดลมานี้ว่าด้านภาษีนครนันนิงของจีนให้ฮู้ว่าใน5เดือนต้นปีนี้มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีได้บรรลุ347กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น7กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ในนั้นมูลค่าขาเข้าขาออกกับอาเซียนบรรลุ175กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น1กว่าส่วนห้อยโดยมีจุดพิเศษต่างๆเช่นมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกระหว่างเขตกวางซีจีนกับอาเซียนก็คือการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวและอื่นๆในนั้นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยมีถึง51กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น17กว่าส่วนห้อยมูลค่าส่งออกรถพลังงานใหม่หม้อไฟหรือแบตเตอรี่เทียมและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนได้บรรลุเพิ่มขึ้น80กว่าส่วนห้อยการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ได้เพิ่มขึ้นเซนวงจรไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น21กว่าส่วนห้อยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น5กว่าเท่าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น11กว่าส่วนห้อยท่านผู้ฟังทีเคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการกวงซีทีสวยงามมื้อนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการกวงซีทีสวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเบิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันได้ใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนเพื่อนใบหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจใบหนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับใบหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจใบหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุกาเด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนเพื่อนไว้หนุ่มที่หักแพงการสอบเสียงภาคเฮียนผ่านไปเพื่อนเพื่อนหลายคนคงได้คะแนนดีแต่อาจมีบางคนยังกังวลอยู่ว่าจะสอบเสียงพานหรือบอเมื่อเป็นเสานี่เพื่อบ่ให้บทเฮียนซ้ำเก่าเฮามาร่วมกันวางแผนสำหรับการเฮียนพักเฮียนใหม่ให้ได้รับผลสำเร็จซึ่งเป็นแผนการที่เฮากำหนดเองแต่ถ้าเฮ็ดได้ตามแผนการคาดไว้แน่นอนว่าเฮาต้องประสบความสำเร็จรายการเปิดใจไว้หนุ่มขอร่วมวางแผน5วิธีที่อยากให้เฮ็ดคือ
3: ปัญหาทำอิฐคือการจัดวางและเก็บสะสมประสบการณ์เฮียนฮู้จากเพื่อนคนที่เขาเก่งเพื่อเฮียนฮู้วิธีการเฮียนของเขาตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านด้วยความตั้งใจมีเวลาเล็กน้อยก็ลองกลับไปกวดเบิ่งบทเฮียนคืนโน้ตย่อที่บันทึกไว้และเวียกบ้านต่างๆตั้งแต่ต้นปีเฮียนเพื่อศึกษาทำความเข้าใจบทเฮียนคืนจากนั้นเฮาก็จัดแยกเอกสารแต่ละวิชาให้เป็นระเบียบให้กวดเบิ่งว่ามีจุดใดที่เฮายังบ่ทันได้เฮ็ดบ่ได้ส่งเวียกบ้านหรือยังบ่เข้าใจจะได้เฝ้าแก้ไขให้เหียบห้อย
4: ปัญหาที่2แม่นการวางแผนตัดตารางการอ่านหนังสือเป็นแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์เพราะหากเฮาบ่ใส่ใจถ้าไปอ่านบาดเดียวก่อนมื้อเซ็งมันสมองของเฮาจะรับเอาบ่ไหวหรือจื้อบ่ได้ดีดังนั้นต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือมื้อละ1หา2ชั่วโมงโดยเน้นวิชาที่ยากหรือวิชาที่มีคะแนนเก็บหน่อยก่อนโดยนําใช้เทคนิคอ่าน25นาทีพัก5นาทีเพื่อบ่ให้สมองอิดเมื่อยเกินไป
3: แผนการที่3เฮาต้องฝึกเฮ็ดบทสรุปย่อหรือแผนแห่งความคิดเป็นลำดับตามความสำคัญของเนื้อในบทเรียนเพราะว่าการอ่านปุ้มหัวใหญ่ๆทั้งหมดคืนใหม่อาจจะบ่ทันเวลาดังนั้นลองสรุปเนื้อในสำคัญออกมาเป็นแผนวาดความคิดหรือสรุปสั้นๆด้วยภาษาของตนเองซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สมองจื้อจำได้ดีขึ้นและเอามาทวนคืนได้ไวขึ้นในมือไกลเส็ง
5: วิธีการที่4แม่นการฝึกเฮ็ดข้อสอบเก่าหรือตั้งโจทย์ถามตอบกับหมู่เพื่อทดสอบความรู้ตัวเองเป็นวิธีเฮียนรู้ที่ได้ผลที่สุดดังนั้นลองเอาข้อสอบเก่ามาฝึกเฮ็ดหรือจับกลุ่มกับหมู่เพื่อตั้งคำถามแลกเปลี่ยนกันตอบวิธีนี้ก็จะช่วยให้เฮารู้ว่าเฮายังอ่อนด้านใดและยังช่วยหลุดความตื่นเต้นเวลานั่งอยู่ในห้องเสียงแท้ๆได้อีก
3: วิธีสุดท้ายที่รายการเปิดใจวัยหนุ่มอยากแนะนำหมู่เพื่อนแมนการรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจให้พร้อมเพราะว่าปัญหานี้สำคัญที่สุดสมองจะเฮ็ดเวียกได้ดีกับต่อเมื่อห่างกายพักผ่อนเพียงพอนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่านอนดึกเพื่อบังคับตนเองอ่านหนังสือพอจะเฮ็ดให้มื้อต่อมาสมองเบลอพร้อมนั้นการกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นส่วนที่สำคัญเพื่อนๆอย่าได้ถือเบา
6: เอาล่ะเว้ากันมาแต่ตอนต้นรายการพอสมควรแล้วเฮามาฟังเพลงจากรายการจากเพลงสะกอนแต่อย่าลืมว่าการเฮียนพักเฮียนสุดท้ายอาจจะหนักก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนำเด้อค่อยๆเฮ็ดไปเถื่อละก้าวสำหรับรายการเปิดใจไว้นุ่มก็ขอเป็นหนึ่งคอยให้กำลังใจหมู่เพื่อนอยู่เสมอ

ที่ผ่านไปนั้นแม่นนอกจากเพลงแล้วทั้งรายการได้นำเสนอ5วิธีการเกี่ยมพ้อมในการเฮียนสู่ภาคเฮียนใหม่เพื่อบ่ให้เสียคะแนนผ่านมามีเพื่อนๆคนใดๆที่คะแนนบ่ดี

0: สูตรได้ยังเดียวอาจจะเฮ็ดให้เฮาแก้เลขได้บางข้อแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์พลิกผันเพียงเล็กน้อยเฮาก็จะไปบ่เป็นทันทีดังนั้นวิธีควรเฮ็ดเวลาเฮียนสูตรใดนึงลองถามตัวเองว่าสูตรนี้ใส่เพื่อซอกหาหยังและมันมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เฮาเฮียนผ่านมาแนวใดถ้าเฮาเข้าใจแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ของมันถึงโจทย์จะมาฮูปแบบใดเฮาก็จะพอเบิ่งทางแก้ออก
1: วิธีที่2เฮาต้องฝึกแก้โจทย์เรื่อยๆแก้จากง่ายไปหายากและเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอย้อนว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นทักษะคล้ายๆกับการเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีเฮาบ่สามารถเก่งได้ด้วยการนั่งอ่านแต่ต้องลงมือเฮ็ดดังนั้นวิธีเฮ็ดเฮาต้องเริ่มแก้โจทย์จากตัวอย่างในปื้มแบบเฮียนที่ง่ายที่สุดก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเริ่มเฮ็ดได้แล้วจึงค่อยๆขยับไปเฮ็ดโจทย์ที่มีความยากและซับซ้อนขึ้นและลองตั้งเป้าหมายแก้เลขมือละ3หา5ข้อทุกๆมือซึ่งมันจะดีกว่าการไปอ่านและแก้บาทเดียว50ข้อก่อนมือสิ่ง
0: วิธีที่3แต่ละคนทดลองเฮ็ดปึ้มบันทึกความผิดพลาดเอาไว้เพราะวิธีนี้เป็นเคล็ดลับของคนที่เฮียนเก่งหลายๆคนใส่เพราะมันช่วยจัดการจุดอ่อนของเฮาได้ก่งจุดดีที่สุดดังนั้นวิธีเฮ็ดง่ายๆคือเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกบ้านเฮ็ดบทฝึกหัดหรือกวดข้อสอบบทเรียนเก่าแล้วเห็นว่าเฮาแก้เลขผิดก็อย่าเฝ้าถิ่มมันไปให้เฮาเขียนโจทย์ข้อนั้นลงในปึ้มหัวหนึ่งพร้อมทั้งเขียนอธิบายด้วยปากกาสีแดงว่าเฮาผิดพลาดบนใดเซ็นไล่เลขผิดหรือไส้สูตรผิดเมื่อถึงเวลาก่อนเข้าห้องเรียนหรือก่อนสิงให้เอาปึ้มหัวนั้นมาเบิ่งคืนเพื่อเตือนตัวเองว่าจะบ่เฮ็ดผิดพลาดในจุดเดิมนั้นอีก
2: เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงพวกเฮาได้นําเอาบางวิธีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีมาเว้าสู่ฟังหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสําหรับเพื่อนที่หัวบ่ดีวิชาเลขมาตั้งแต่เกิดแต่เฮาสามารถเก่งได้ย้อนว่ามันอยู่ที่วิธีการฝึกฝนดังนั้นขอให้เพื่อนๆเริ่มจากมื้อนี้ค่อยๆเฮ็ดไปเทื่อละหน่อยหวังว่าเพื่อนๆคงเฮ็ดได้แน่นอนฟังเพลงน้ำกันสะก่อนแล้วจึงมาล้มกันในตอนท้ายของรายการ

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่น่าหักทั้งหลายตอนนี้เฮากำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกียมมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่ในตอนท้ายรายการนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่สำคัญและท้าทายที่สุดในชีวิตมัธยมปลายเลยเพราะต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจสูงหลายในการสอบเสียงท้ายปีที่ยังบ่ทันมาถึงแต่มันจะมาถึงในไวๆนี
1: ้แม่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาจะรู้สึกเมื่อยหรือหมดไฟก่อนฮอดเวลาสอบเสียงท้ายปีเฮียนดังนั้นเพื่อช่วยให้เพื่อนๆมีพลังบวกตื่นตัวและมีกำลังใจในการทวนคืนบทเฮียนอย่างมีประสิทธิภาพรายการเปิดใจไว้นุ่มขอนำ5วิธีสร้างพลังดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเฮียนของเพื่อนๆเป็นต้นแม่นการตั้งเป้าหมายให้น้อยและชัดเจนย้อนว่าบางครั้งการเห็นกล่องปึ้มหัวใหญ่ๆหรือเพียงคิดว่าต้องอ่านทั้งหมดให้ทันก่อนเสียงจบสั้นมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกท้อและหมดพลังตั้งแต่ยังบ่ได้เริ่มต้นดังนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆย่อยเป้าหมายใหญ่ๆนั้นออกเป็นกิจกรรมน้อยๆที่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ในแต่ละมือเช่นแทนที่จะตั้งเป้าว่ามื้อนี้จะอ่านคณิตศาสตร์ทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นมื้อนี้จะแก้โจทย์เลขเรื่องอันดับให้ได้3ข้อเมื่อเฮาเฮ็ดสำเร็จ1อย่างสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขเฮ็ดให้เฮามีพลังอยากเฮ็ดข้อต่อไป
0: วิธีที่2คือการเปลี่ยนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนหมายความว่าการนั่งอยู่บอนเดิมๆห้องเดิมๆเป็นเวลาดุลจะเฮ็ดให้สมองเกิดความเคยชินและเบื่อหน่ายได้ง่ายดังนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงง่ายๆให้เพื่อนๆลองย้ายบอนอ่านหนังสือเซนย้ายไปมุมใหม่ของเฮือนไปห้องสมุดหรือไปห้านกาแฟห้านอาหารที่เงียบสงบที่มีแสงสว่างเพียงพอซึ่งบรรยากาศใหม่ๆและการเห็นคนอื่นกำลังตั้งใจเฮ็ดเวียกอยู่อ้อมข้างจะช่วยกระตุ้นให้เฮามีไฟและมีสมาธิหลายขึ้น
2: วิธีที่3คือการสร้างระบบรางวัลให้ตนเองคืออย่ากดดันตัวเองให้เฮียนตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีการพักผ่อนเพราะมันจะเฮ็ดให้พลังงานหมดไวเฮาต้องมีการเติมพลังให้ตนเองเป็นระยะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนแปลงเฮาควรตั้งกฎกับตัวเองว่าถ้าอ่านหนังสือหรือแก้เลขจบตามเป้าหมายในรอบนี้แล้วเฮาจะให้รางวัลตัวเองซึ่งรางวัลนั้นอาจจะเป็นสิ่งง่ายๆหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นได้กินข้าวหนมที่มักได้เบิ่งซีรีส์ที่มัก1ตอนหรือได้ลิ่นเกม15นาทีวิธีนี้จะเฮ็ดให้เฮามีแรงจูงใจในการอ่านให้แล่วไวขึ้น
0: สำหรับวิธีที่4เฮาควรจับกลุ่มเฮียนกับหมู่ที่มีพลังบวกเพราะว่าการอ่านหนังสือคนเดียวดุนๆอาจเฮ็ดให้เฮารู้สึกโดดเดี่ยวและเพ้อฝันได้ง่ายฉะนั้นการมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์จะช่วยประคับประคองกันไปได้เฮาอาจเปลี่ยนจากการอ่านคนเดียวมาลองนัดมู 2-3 คนที่ตั้งใจเฮียนและมีทัศนคติที่ดีมาติวบทเฮียนนำกันอาจจะเป็นการนัดพบกันเท่หรือตั้งกลุ่มวิดีโอโคหาก็ได้ในเวลาที่เห็นมูตั้งใจมันจะเป็นแรงสุกดันให้เฮาตั้งใจนำและเวลาไผบ่เข้าใจจุดใดก็สามารถอธิบายให้กันฟังได้ซึ่งเป็นการทวนคืนที่ดีที่สุด
3: ส่วนวิธีสุดท้ายแม่นการเตือนสติตัวเองถึงเหตุผลและภาพความสำเร็จในมือที่รู้สึกเมื่อยหลายๆจนอยากจะทิ่มทุกอย่างก็ให้เฮาหยุดพักแล้วลับตาคิดถึงเหตุผลว่าย้อนหยังเฮาจึงมายืนอยู่จุดนี้ฉะนั้นเฮาลองจินตนาการถึงมือที่ประกาศผลสิ่งแล้วเฮาสิ่งผ่านหรือมือที่เฮาได้ก้าวเข้าสู่หัวมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เฮาใฝ่ฝันหวังว่าพลังบวกจะมาหาเฮาได้ให้คิดถึงหอยยิ้มของตัวเองและความภาคภูมิใจของพ่อเมย์ครอบครัวการนึกถึงภาพความสำเร็จและปลายทางที่งดงามจะเป็นน้ำโลเลี้ยงจิตใจที่ช่วยปลุกพลังในตัวเจ้าให้กลับคืนมาได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆวัยหนุ่มทุกคนขอให้สู้สู้เด้อการสิ่งจบมัธยมปลายในอนาคตใกล้ๆนี้คือประตูด่านทำอิฐที่จะพาเจ้าไปสู่โลกกว้างถ้าว่าเมื่อยก็พักหายเมื่อยแล้วก็สืบโตเขามีเวลาและมีศักยภาพพอที่จะเฮ็ดให้ความหวังของทุกคนสมหวัง

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื่อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนพร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนานำมาฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้ท่านผู้ฟังหลายคนในการสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองบางคนในการยังสืบต่อเฮ็ดเวียกในมื้อวันเสาร์โดยเฉพาะก็คือทั้งห้างห้านบริษัทต่างๆทั้งเอกชนอีกมื้อนี้ยังเฮ็ดเวียกงานอยู่ท่านผู้ฟังส่วนว่าทางภาครัฐหรือว่าพนักงานรัฐกรพวกเฮากับพักพรเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เว้าถึงการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายแน่หรือว่าทางผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถหรือว่าสาวเกษตรกรสาวผู้ออกแรงงานของพวกเฮาบ่ว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฟังบรรดาท่านแต่ว่าต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ข้าเว้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังวิทยุอยู่บางท่านนี่ก็ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นำใส่สินทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับทั้งสาวกสิกรพวกเฮาบางคนนี่ก็รับฟังรายการอยู่เนาะเฮ็ดเวียกไปนำบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกทั้งเวียกงานเวียกซานแน่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแน่เนาะมิตรรายการก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้ทั้งรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบัดทานซึ่งเพิ่นให้ฮู้ว่าทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการจัดกล่องประสุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติท่านผู้ฟังซึ่งกล่องประสุมในครั้งนี้ก็เพื่อเสนอแผนรับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026เพื่อรายงานการเตรียมพร้อมคุ้มครองบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเพื่อรับมือในฤดูฝนทั้งทานจันทเนศบัวรภาหองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้ฮู้ว่าสำหรับความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นก็แมนการเผยแพร่ดำรัส19ทับนอยอให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเอกภาพ7ขั้นตอนการเฮ็ดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขันท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าในระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการและนอกจากนี้ก็ยังได้รับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นกลางและระยะยาวการใช้ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำของแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกระเกียมระบบหรือว่าแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำสุรประทานและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองและรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันกับประเด็นอื่นๆที่ติดพันกับเวียกงานคุ้มครองน้ำและนอกจากโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์ก็ยังให้ฮู้เกี่ยวกับคะแนนการเล็งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความเอิ้นว่าสุกยุแลกเปลี่ยนก็คือข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อรับประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026นี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารเนาะนำมาฝากบัดทานทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับประกันป้องกันและลดพรผลกระทบภัยน้ำท่วมในปี2026ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังอยากรับฟังเสียงเพลงใดบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาหลากหลายสีสันบรรยากาศเนาะนํามาฝากเป็นความสุขความสําราญท่ามกลางบรรยากาศในเพื่อพักผ่อนแบบนี้บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาเป็นประจําเนาะบ่ว่าจะอยู่ทางภาคกลางทางภาคเหนือและภาคใต้ก็ขอบใจมิตรหักแฟนรายการทุกคนที่ส่งกำลังแห้งใจแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเราฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบรรยากาศมื้อนี้ก็หลายคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแน่บางคนก็ไปยามญาติพี่น้องเนาะเพื่อนมิตรสหายบางคนนี่ก็มีโอกาสได้ไปเล่นไปเที่ยวทางต่างแขวงแน่โดยเฉพาะก็คือการเดินทางปัจจุบันนี้สะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นน้ำใช้รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารหรือว่าขี่ทางรถไฟลาวจีนเนาะมีรายการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดไปก็สะดวกมาก็สบายสบายมีรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขของทุกคนเนาะแต่ว่าหาโอกาสเด้อมีรายการวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะญาติเวลาพาคนที่ทานฮักไปเล่นไปเที่ยวกินข้าวพบปะสามัคคีกับไอ้เอ้ยน้องหัดแน่นความสามัคคีอาทิตย์นึงเธอนึงเนาะได้ไปเยี่ยมไปยามถามข่าวความคิดฮอดคิดถึงให้กันและกันบางคนนี่ก็โอ้เฮ็ดแต่เวียกเฮ็ดแต่งานจนบ่มีเวลาอย่าลืมเด้อมิตรรายการการใส่ใจการเบิ่งแยงบ่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลโทรถามข่าวก็ได้เนาะถึงว่าตัวอยู่ไกลแดได้ยินเสียงก็ดีอกดีใจแล้วท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นความสุขของหลายๆคนทางรายการพวกเฮาก็ขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกคนก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงสำหรับเสียงเพลงนี้ก็ขอฝากให้ทางมิตรรายการทุกคนเด้อบ่ว่าจะเป็นทางแม่มานิลาแม่คำแม่จันทราแม่วอนนำเนาะทางพ่อบนตั้งพ่อคำเล็กนำเด้อแล้วก็ทั้งมิตรรายการทั้งเบาสมมิตรเบาสอนแน่เบาน้ำซวงแน่ทั้งพอทองแนเดอร์ขวัญใจแม่คำเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางรักหา12และก็คู่ขวัญใจของแต่ละคู่เดอร์บรรดาแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ต้นน้ำขอมอบเสียงเพลงนี้ให้มิตรฮักแฟนรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนถ้าว่าเอ่ยชื่อบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขออภัยเนาะอย่าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเดอร์มิตรรายการม่วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: บ่อเศร้าแบบนี้มือหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
0: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความดุมันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเศร้าทุกข์เศร้ายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้าดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
0: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
0: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลสื่อจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสื่อในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้อย่างแนะนำให้ทานได้หู้จักเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านอนบ่หลับบางครั้งนี่หลับๆตื่นๆแน่มิดรายการย้อนว่าอาจจะมีความเครียดมีความคิดในเนาะบวกใส่กับพักผ่อนบ่เพียงพออย่าลืมเด้อมิดรายการถ้าว่าเฮานอนบ่หลับหรือว่านอนน้อยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายฉะนั้นมื้อนี้ต้นน้ำเองได้นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับสารณหู้มาฝากบรรดาท่านเกี่ยวกับการที่เฮานอนบ่หลับหรือว่าอดหลับอดนอนนี้ถ้าผู้ฟังถ้าว่าอดหลับอดนอนนอนบ่เต็มเน็ดเต็มหน่วยเป็นประจำอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทางกายอาจจะก็คือสาเหตุนำไปสู่พยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นพยาธิหัวใจหรือว่าหลอดเลือดพยาธิมะเร็งลำไส้เพราะว่าการนอนหลับนี้ถ้าผู้ฟังก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกดีแต่ว่านอนบ่หลับหรือว่าหลับๆตื่นๆเป็นประจำแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่อพยาธิต่างๆที่อยู่ในห่างกายบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานและมื้อนี้อยากแนะนำข้อมูลให้ทานได้รู้จักเพราะว่าการที่เฮานอนบ่หลับหรือว่าอดนอนบางครั้งก็นอนบ่เพียงพออาจจะเป็นพฤติกรรมที่บอดี้ต่อสุขภาพแต่ว่าอาจจะนำสู่ความเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังซึ่งนักวิจัยเพิ่นให้ฮู้ว่าการที่เฮาอดนอนส่งผลเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดบ่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเนาะเพื่อว่ารักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติจนอาจเฮ็ดให้ฮอร์โมนอินซูลินนี้บ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดที่ว่าสะสมอยู่ในเลือดนี้ท่านผู้ฟังพบว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงปกติเนาะจะเฮ็ดให้นอนตื่นสวยรวมถึงคนที่นอนบ่เพียงพอหรือว่านอนหน่อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสะสมในเลือดหลายกว่าคนที่เข้านอนไวเนื่องจากการเข้านอนผิดเวลาจะส่งผลเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนอกจากนี้คนที่เฮ็ดเวียกบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเป็นกะเนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดกะเช้าบางคนนี่ก็เฮ็ดกะค่ำคนที่นอนบ่ต่อเนื่องท่านผู้ฟังบางครั้งนี่นอนหลับๆตื่นๆก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันเด้อดังนั้นคนที่นอนตื่นสวยพักผ่อนบ่เพียงพอจะเฮ็ดให้ร่างกายหรือว่าฮอร์โมนผิดปกติส่งผลต่อการเฮ็ดเวียกอวัยวะภายในร่างกายต่างๆมีความอ่อนแอลงท่านผู้ฟังซึ่งส่งผลต่อ

อินซูลินได้เนาะฉะนั้นอย่างแนะนำให้ทุกทานนอนให้เพียงพอก็คือนอนให้ตรงกับเวลาที่เฮาเข้านอนเป็นประจำก็คือเวลาบ่ให้เกิน20โมงหา21โมงบ่ให้ไกลเวลานี้ท่านผู้ฟังเข้านอนให้ครบ8ชั่วโมงเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายมีประสิทธิภาพและห่างไกลจากความเสี่ยงเป็นพยาธิต่างๆเข้านอนให้กงเวลาเป็นประจำทุกมื้อนอนหลับให้ได้ประมาณ6หา8ชั่วโมงแล้วก็ควรเฮ็ดให้ห่างกายสดชื่นจิตใจผ่อนคลายหรือว่าท่านใดที่ว่านอนบ่หลับก็ลองปรับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังเพลงการนั่งสมาธิและอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันหลีกเว้นการเบิ่งโทรภาพหรือว่าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางคนนี่นอนบ่หลับจะมักเล่นโทรศัพท์เป็นประจำมิดรายการตัวนี้มันก็มีความเสี่ยงเด้อมิดรายการถ้าว่าเฮานอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนี่นะอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮานี่เสี่ยงต่อเป็นพยาธิเบาหวานได้และนอกจากนั้นหลีกเลี่ยงเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารที่ว่ามีส่วนผสมของคาเฟอีนต่างๆหรือว่านอกจากนี้ก็คือบ่ควรออกกำลังกายหนักเกินไปเด้อมิตรรายการแต่ว่าเรื่องการออกกำลังกายก็ให้เคียงคู่กันแต่ก็ขอให้อยู่ในความเหมาะสมเนาะมิตรรายการบางคนนี่ออกกำลังกายหลายเกินไปจนบ่มีเวลาพักผ่อนห่างกายแห้งจะอิดเมื่อยตื่มนี่คือสารานหูจากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัดทานถ้าว่านอนบ่หลับก็อาจจะเสี่ยงต่อระบบภูมิคุ้มกันของห่างกายแน่เสี่ยงต่อเป็นพยาธิเบาหวานแน่ท่านผู้ฟังนี่คืออยากให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีสำคัญก็คือกินอิ่มนุ่งอุ่นนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ห่างกายของเฮาก็จะมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมต้นน้ำให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วรรณิกาในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รับฟังเสียงเพลงมวลซึนผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมืดเดียวเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันละมีรายการบ่อยากจากก็ต้องได้จากเนื่องจากว่าเวลานี่ก็ยับจอหมอกเข้ามาแล้วทุกท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้เนาะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 นเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: องสามมื้อมานี่ลูกไสเฮาเป็นหยังคือว่าง่วมเหงาซุ่มอิดซุ่มเมื่อยเนาะจะว่าบ
1: ่สิบ่ให้เมื่อยแน่ใดมื้อใดก็เมามาดึกๆดื่นๆพักผ่อนก็บ่เพียงพอมันก็เป็นจังซั่นล่ะบ่เด้บ่แล้วก็มาหั่นล่ะ
2: แม่ตอนแรงนี่ลูกสิไปวันเกิดหมู่เด้อ
0: สิไปลิ้นอีกล่ะวะแม่เบิ่งลูกคือว่าผิดปกติใดซุ่มอิดเมื่อยทั้งจ้อยทั้งเหลืองบ่แม่นเป็นน้ำกินเหล้าหลายโพดวะ
1: กินแต่เหล้าสูบแต่ยาอย่าให้มันกินคืนนั่นทอดเลย
0: สอนเอ้ยลูกตื่นแล้ววะหึคือมามิดแท้ลูกสอนโอ้ยโอ้ยลูกเป็นหยัง
3: แม่ลูกคือเมื่อยแท
0: ้ไปไปไปห้องหมอลูกท่านหมอส่วนลูกข่อยแดบ่ฮู้ว่าเป็นหยังท่านหมอลูกชายของข่อยเป็นแนวใด
4: ป้าลูกชายของเจ้าเป็นพยาธิตับอักเสบขั้นรุนแรงใด
0: ฮะลูกข่อยเป็นเทิงขั้นรุนแรงพุ่นวะโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยจังแม่นบ่ฟังความเนาะมันเป็นมามันก็ยากครอบยากครัวจังซี่แหละเงินแฮงบ่มีลูกเอ้ย
5: เหล้าเฮ็ดแฮวมวนเหล้าเฮ็ดแฮวเข้าสังคมได้ดีแต่เหล้าก็เฮ็ดแฮวเสียสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพลซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ก็จะนำเอาเวียกงานการสกัดกันซึ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งพวกเฮาทุกคนต้องได้พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันสกัดกันสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเฮ็ดให้สังคมปลอดจากสิ่งเสพติดถ้าห่างกายปลอดจากสิ่งมึนเมาแล้วพวกเฮาก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ทางธรรมะหากินสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตอนนี้จะให้ทานมาฟังการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาลให้ปรากฏผลเป็นจริงนั่นก็คือศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคดียาเสพติดยาเสพติดยังคงเป็นภัยอันตรายห้ายแรงที่กัดกินอนาคตและทำลายความสงบสุขของสังคมลาวเฮาอย่างบ่มีวันสิ้นสุดหลายคนต้องหมดอนาคตสูญเสียอิสรภาพและพาครอบครัวไปสู่ความทุกข์ยากย้อนความโลภมากและหลงผิดเข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ล่าสุดกรณีที่เกิดขึ้นอยู่แขวงพงศลีเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์และบทเรียนราคาแพงที่ยั่งยืนว่ากฎหมายบ้านเมืองบ่เคยละเว้นผู้กระทำผิดและผลหับของมันมีเพียงแต่ความมืดมนในคุกเท่านั้นอิงตามการรายงานจากป้องกันความสงบสุขแขวงพงศลีในวันที่1มิถุนายนนี้ให้ฮู้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาศาลประชาชนแขวงพงศลีได้เปิดประชุมศาลพิจารณาและตัดสินลงโทษจำเลย2คนในข้อหาพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดบทเรียนสูญเสียอิสรภาพตลอดชีวิตแม่นเฒ่าอุ่นแก้วอายุ48ปีประชาชนอยู่บ้านสมเฮืองเมืองยอดอู่แขวงพงศลีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในวันที่30กรกฎาคม2025ที่ผ่านมาผู้เกี่ยวถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคายและมียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ในครอบครองพร้อมทั้งซื้อขายอาวุธศึกหรืออาวุธระเบิดโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายจากการรับสารภาพและหลักฐานของกลางยาบ้า27ถุงมี 5,400 กว่าเม็ดน้ำหนัก500กว่ากรัมปืนสั้น1กระบอกพร้อมลูกปืน11ลูกและปืนดัดแปลงอีก1กระบอกพร้อมลูกปืน5ลูกศาลได้ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับหมายเงิน500ล้านกีบส่วนโครงกลางทั้งหมดแม่นถูกหิบและทำลายทิมตามระเบียบการรายที่2แม่นเท้าใส่อายุ60ปีประชาชนอยู่บ้านนำมาใต้เมืองขวาแขวงพงศลีถูกกักตัวในวันที่24กันยา2025ที่ผ่านมาศาลได้พิจารณาตัดสินลงโทษจำคุก13ปีและปรับหมายเงิน150ล้านกีบในข้อหาฆ่าคายและมียาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ในครอบครอง พร้อมทั้งหิบโครงกลางยาบ้า 4,000 กว่าเม็ดน้ำหนัก 400 กว่ากรัมเพื่อทำลายคิมจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าเส้นทางของขบวนการยาเสพติดบ่เคยมอบความหังมีที่ยืนยงให้ไผ่มีแต่จะนำพาชีวิตไปสู่จุดจบที่น่าเวทนาสำหรับผู้ที่กำลังหลงผิดหรือคิดที่จะก้าวไปสู่เส้นทางมืดนี้ขอให้เบิ่งกรณีของจำเลยทั้งสองเป็นอุทาหรณ์เป็นคติเตือนใจจงกับตัวกับใจหันมาประกอบอาชีพที่สุจริตเพราะบ่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในขณะเดียวกันถูกภาคส่วนในสังคมก็ต้องเพิ่มทวีในการเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและหลบล่างยาเสพติดให้หมดไปจากผืนแผ่นดินลาวเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานเฮาอันนั้นก็แมนศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคดียาเสพติดเพื่อจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติส่งวละแห่งศาลให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แมนวละแห่งศาลว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอะไรต่อไปมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนะแม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
1: โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใหญ่แท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR Code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR Codeเลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR Code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: มีหยังน้อ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบอมันบอแม่แดงลูกแม
2: ่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายหวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นหยังลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นหยังก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลซึ่งมันเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังคนลาวเสียชีวิตย้อนยาสูบ 6,700 กว่าคนต่อปีการสูบยาและการได้รับควรยาสูบเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยหายแห้งการพิการและการตายก่อนวัยอันควรผู้เป็นพยาธิที่เกิดจากยาสูบล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงหลายจากการคิดไล่ค่าใช้จ่ายโดยทั้งกลุ่มและทางอ้อมในการปินปัวพยาธิที่เกิดจากการสูบยาในระดับชาติในแต่ละปีสูงถึง 3,000 กว่าตื้อกีบหรือประมาณ 2.3 ส่วนห้อยของ GDP ยาสูบเฮ็ดให้คนลาวเสียชีวิต 6,700 คนต่อปีหรือ18คนต่อมื้อซึ่งกวมเอา15ส่วนห้อยของการตายทั้งหมดในประเทศลาวต่อกับสาเหตุของการตายเกิดจากยาสูบแมนสามารถป้องกันได้ถ้ามีมาตรการควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นการเพิ่มอากรยาสูบการห้ามโฆษณายาสูบถูกรูปแบบการจัดให้สถานที่เฮ็ดเวียกและสถานที่สาธารณะปลอดจากควันยาสูบการให้ความรู้แก่สังคมเกี่ยวกับผลหายที่เกิดจากการสูบยาและการได้รับควันยาสูบและการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพขนาดใหญ่ใส่ซองและตุ๊ดยาสูบผ่านการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นรูปภาพขนาด75ชนห้อยที่ออกในปี2016เห็นว่าหลายรูปภาพคำเตือนและสลากยังมีประสิทธิภาพต่ำยังมีการโฆษณาและให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคผ่านสงยาสูบและยังบ่สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของยาสูบต่อสุขภาพดังนั้นจึงได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบฉบับปรับปรุงเลขที09ทับสพส.ลงวันที่16พฤศจิกายน2021ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรูปภาพและสลากแต่ละระยะให้มีประสิทธิภาพและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันข้อตกลงว่าด้วยการบรรจุและการหุ้มห่อการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพและสลากผลิตภัณฑ์ยาสูบแมนประกอบมี10รูปภาพพร้อมข้อความและ10รูปภาพสลากคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทผลิตยาสูบทางภายในและนำเข้าจากต่างประเทศต้องได้พิมพ์ใส่ทุกซองและตุ๊ดยาสูบที่จำหน่ายในประเทศลาวรวมทั้งในห้างค่าปลอดภาษีและต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรูปภาพพร้อมข้อความและสลากคำเตือนการกำหนด4ค่าความเข้มของ4น้ำหนัก4รหัส4ตำแหน่งตัวอักษรขนาดและความชัดเจนต้องพิมพ์ตามต้นฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขสนองให้เท่านั้นป ประโยชน์ที่จะได้หับจากการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นรูปภาพมีคือคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นรูปภาพเป็นนโยบายที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่สูบยาและบ่สูบยาเพราะเป็นการปลุกระดมโฆษณาเกี่ยวกับผลให้ผ่านซองยาสูบผู้ที่สูบยา1ซองต่อมื้อจะเห็นรูปภาพอยู่ซองยาสูบ 7,300 ครั้งต่อปีเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายของการสูบยาและการได้หับควันยาสูบซึ่งมีสลากฐานยั่งยืนว่ารูปภาพคำเตือนขนาดใหญ่ช่วยป้องกันการลิเริ่มสูบยาในเด็กและเยาวชนและยังช่วยสุขยู่ส่งเสริมให้คนออกยาสูบได้เป็นเครื่องมือช่วยรัฐบาลในการติดตามกวดกาและสกัดกั้นยาสูบเถื่อนอีกทางหนึ่งเคียงคู่กับการติดสแตมป์ภาษีและอากรในเดือนธันวาคม2024ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกยี่ห้อที่จำหน่ายในตลาดทั่วประเทศรวมทั้งในห้างค้าปลอดภาษีทุกแห่งต้องได้พิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรูปภาพพร้อมสลากขนาด75ส่วนห้อยตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเท่านั้นฉะนั้นเหี่ยงห้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองจงพร้อมกันป้องกันลูกหลานให้ปลอดภัยจากเลขกลของบริษัทยาสูบปลูกจิตสำนึกในการบ่สูบยาให้ลูกหลานเพื่อให้กลายเป็นค่านิยมใหม่ของสังคมลาวนั่นก็แมนคนลาวเสียชีวิตย้อนยาสูบ6,700คนต่อปี

0: อีแม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้อีแม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เอ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเงินเอามาไปไว
2: ้ชนะปักแล้วดีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเคี่ยวออกมาดินี่ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไปโทษมันเหลือเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นะเคี่ยวออกมาไปตีตายซะก
3: ็ยาเสพติดเป็นไพ่ต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคม
4: ได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้ท่านผู้ฟังบนหลายก่อนหน่อยโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งฉะนั้นพวกเฮาที่เป็นวัยหนุ่มสาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอยู่ในวัยศึกษาหำเรียนก็แม่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมก็คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์ใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์เอาเวลาว่างไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีบ่ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาเหล่านั้นถ้าเฮาปฏิบัติได้แบบนั้นผู้ที่ภาคภูมิใจที่สุดนั่นก็คือพ่อคือแม่และสังคมนั่นเองแต่ถ้าว่าไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาเราอย่าป่าแป้งแล้วมันจะมีความเสี่ยงต่อการติดสิ่งมึนเมาเฮ็ดให้เสียสุขภาพเสียอนาคตได้และนอกจากนั้นผู้ใดหากไปพัวพันกับสิ่งเสพติดแล้วเฮ็ดให้สถาบันครอบครัวมีความวุ่นวายซับสนและก็เฮ็ดให้สังคมวุ่นวายซับสนอีกด้วยเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มเยาวชนนั่นเองมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยใจให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: หากว่าเขายังบ่ลดละที่จะติดตามเหตุการณ์นี้แล้วก็ให้เป็นเรื่องของเขาเองในนี้ไอ้ต้องได้แนะนํามารีให้ระมัดระวังตัวก็พอแล้วหรือน้องคิดว่าควรเฮ็ดจังได๋ต่อไปล่ะ
1: เรื่องนี้น้องก็บ่อยากให้มีความเห็นหยังดอกพอถึงจะเว้าออกไปคงจะบ่มีความหมายหรือบ่มีประโยชน์หยังสําหรับอ้ายแต่อย่างใดได
0: ้เอ๊เป็นหยังน้องจึงว่าแบบนั้นล่ะคําผิวน้องมีหยังบ่พอใจจึงเว้าแบบนี้ออกมาฮะ
1: ก็อย่าซะไอ้สุบรรณอย่าให้น้องเว้าเลยแฮงเว้าไปก็แฮงเกิดความบ่สบายใจเท่านั้นเองอ้ายบ่พอเข้าใจน้องดอก
0: คําผิวอ้ายเข้าใจน้องดีที่สุดได้น้องต้องเข้าใจอ้ายที่ว่าการยกย่อปอปั้นไผผู้หนึ่งขึ้นมานั้นอ้ายมีจุดประสงค์ของอ้ายเสื่องซ่อนอยู่ซึ่งเรื่องนี้อ้ายต้องขออภัยหลายๆที่บ่อาจจะบอกให้น้องฮู้ได้นะ
1: ถึงแนวใดก็ตามอ้ายจะต้องระวังตัวให้ดีเด้พอเสื่อว่าผัวของมะลีจะต้องสืบหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้เด
0: ้เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงหรอกกับผิวอ้ายพอจะฮู้ว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอยในรูปการแบบใดน้องจงเชื่ออ้ายเถอะกับผิว
1: ตามใจนี่เป็นเพียงคำแนะนำของน้องเท่านั้นหากอ้ายเสื้อตนเองคือแนวนั้นก็ขออย่าให้เกิดผลให้ที่ตามมากันแล้วกัน
0: ไอ้ขอรับรองเลยนะน้อง

0: จ้านายถือมาลีคือญาติพี่น้องจึงเอาซื้อนี่มาเป็นซื้อของห้านมันเป็นไปได้จังได๋ที่คนอยู่ในตระกูลที่ต่างกันเกิดความหักแพงกันถึงขั้นเอาซื้อไปเป็นซื้อของห้านซะนี่นะมันบ่น่าจะเป็นไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่รับผิดชอบของมาลีนั่นเองนางบอกว่าห้านี่แม่นคำผิวเป็นคนเอามาฝากเฮ็ดเวียกแต่เป็นอย่างมาลีจึงอยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบของห้านข้านี่แหละถ้าจะให้ถูกต้องแท้ต้องเป็นคำผิวคุณที่จะเป็นผู้อยู่ในฐานะนี้เฮาเสื่อว่ามันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างชัดอย่างหนึ่งเสื่อมซ่อนอยู่อย่างแน่นอนมาลีอย่าให้คำผิวเป็นผู้สุกยู่ไปในทางที่บ่ถูกต้องเลยเพราะสิ่งนั้นมันบ่แม่นสิ่งที่อ้ายปรารถนาแต่อย่างใดอย่าให้เงินอยู่เหนือศีลธรรมประจําใจของน้องก็แล้วกันสิ่งหนึ่งที่อ้ายยังคาใจก็คือความเว้าของคำผิวนั่นเอง
1: เมื่อเพิ่นหวังดีและมีผลคุ้นต่อมาลีเสียนี่หากเพิ่นมีหยังที่จะขอห้องความเสียเหลือจากมาลีแล้วอ้ายอนุภาพก็บ่ควรปฏิเสธเลยหน่อยคนใดที่จะใจบุญเสื้อเหลือให้คนอื่นมีความสุขคือกันกับเจ้านายผู้นี้นะ
0: มาลีอุดมคติของอ้ายเป็นอันใดน้องก็ฮู้อยู่แล้วหากบุคคลที่อยู่ในฐานะนายของน้องต้องการความช่วยเหลือที่ฝืนต่อระเบียบการและกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอ้ายก็จนปัญญาที่จะช่วยได้อ้ายต้องเฮ็ดหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์จะกระทำความผิดเพื่อแลกกับสิ่งที่น้องได้รับนั้นอ้ายน่ะเฮ็ดบ่ได้คำผิวน่ะคิดผิดไปซะแล้วที่เสนออ้ายในมื้อนั้นน่ะ
1: เงินคือสิ่งต้องการของทุกคนเมื่อมีโอกาสก็ควรตักตวงเอาให้ได้พอโชคดีบ่แม่นจะเกิดขึ้นกับเฮาอยู่เสมอไปหน้าที่ของอ้ายสามารถที่จะหาความสุขและหังมีให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุดได้อย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปละล่าเลยเถาะมาลีนั่นล่ะคือผู้นำโชคมาให้อ้ายนะ
0: มาลีขออย่าให้เส้นทางที่น้องพร้อมไต่อยู่นี้เป็นเส้นทางแห่งความมืดบอดให้แกน้องเลยเถอะอ้ายฮู้ดีว่าสิ่งที่น้องต้องการนั้นคืออย่างแท้พอน้องเคยบอกให้อ้ายฮู้ว่า
2: สิ่งที่ข่อยต้องการคือความสุขและความสมหวังในชีวิตข่อยอย่าบ่ปล่อยให้ตัวเองละตกซอกคือกันกับซุมื้อนี้ได้เด็ดขาดเจ้าเคยเห็นหมู่ครูหุ่นเดียวกันกับข่อยละติเขามีความสุขและหั่งมีขึ้นนั่นใดแม่นแต่คนที่บ่มีผัวเขาก็ยังบ่เศร้ามองคือข่อยเลยบ่แม่นสินั่งกินอุดมการคือเจ้านี่ดอกไอ้อนุภาพข่อยเป็นคนมีความคิดมีความรู้สึกและมีความต้องการคือคนทั่วๆไปนั่นล่ะ
0: ไอ้บ่เข้าใจเลยมาลีทั้งๆที่พวกเฮาเองก็มีความสุขอยู่แล้วถึงจะบ่สมบูรณ์ไปหมดทุกด้านก็ตามพวกเฮาน่ะบ่เคยมีปัญหาหนี้สินจักกับไผเลยนี่ล่ะคือความสุขของไอ้เมื่อทุกอย่างเป็นปกติเสียนี่เฮายังจะกระตือรือร้นไปหาความผิดให้ยังอีกหากน้องยังบืนเลิกไปอีกแล้วผลสะท้อนที่จะติดตามมานั่นคือแน่ใดแล้วเป็นอย่างน้องจึงบอกคำนึงถึงมันแด่ล่ะเฮาจะเฮ็ดจังได๋ดีจึงจะให้มาลีหันเปลี่ยนจากแนวคิดนี้ได
3: ้พ่อมาแล้วมาอีครูมาส่งลูกได้นี่นะ
0: อุ้ยมัวคิดถึงเรื่องอื่นจนลืมไปหับเอาลูกซะแล้ว
4: ไอ้คือสิคิดว่าแม่ของสิพรไปหับติเนาะจึงมาท่าอยู่เฮือนพี่เลยนะ
0: เจ้าต้องขอโทษน้องดวงใจหลายๆที่เป็นภาระอีกเท่านึงเสิร์นไปดื่มน้ำก่อนติ
3: เสิร์นติไอ้ครูแม่เฮือนน้องก่อนเถาะไอ้ครูคือสิฮอดหลายเนาะดื่มน้ำเย็นๆก่อนแล้วจึงค่อยเมื่อก็ได้ดอก
4: สิพรคือว่าร
0: ังเกียจไอ้บ่ดวงใจเสิร์นก่อนเถาะรบกวนเวลาน้องมาหลายเทื่อแล้วเด้ออยากฮู้ว่าเดี๋ยวนี้น่ะลูกสาวของอ้ายแตกต่างกว่าเดือนที่ผ่านมาหรือบ
3: ่ไปนะเอ้ยครูถ้าเอ้ยครูบ่แม่นเหือนน้องก็แสดงว่าเอ้ยครูบ่ฮักน้องแม่นบ
4: ่สั่งเว้าเท่ๆเนาะสิพรเอ้ยฮักน้องแหละก็ทุกๆคนเสมอได
3: ้นี่บ่เชื่อดอกคันเอ้ยครูบ่แม่นเหือนน้องนะ
0: แม่นความลูกสาวของอ้ายนั่นล่ะดวงใจถ้าน้องฮักนางแล้วก็บ่รังเกียจอ้ายแล้วก็อย่าปฏิเสธเลยติ
4: เอาเถาะเมื่อเป็นเจตนาของน้องสีพอแล้วแล้วก็ยินดีแวกงานของน้องเด้อ
3: เจ้าเสร็จเลยไอ้ครูโอ้ยนั่งดีใจแท้ๆล่ะที่ไอ้ครูฮักน้องนะถ้าบ่จังซั่นแล้วไอ้ครูต้องบ่พยายามเฮือนน้องตามคำขอห้องดอกแม่นบ่ไอ้ครู
4: ถึงแล้วล่ะสีพร เลยหักสีพรจึงแหวกเงินของน้อง

0: ไอ้บ่ฮู้จะเอาความใดมาเว้ากับน้องจึงจะเหมาะสมกับความเอาใจใส่ของน้องต่อลูกสาวของไอ้คือนั่นนี่น่ะหากบ่มีเอ้ยครูใจดีคือน้องดวงใจแล้วสีพรก็คือจะลำบากใจหลายเมื่อไอ้เกิดผิดพลาดในการไปหับลูกคือผ่านมา
1: ความจริงแล้วก็บ่มีหยังพิเศษดอกไอ้อนุภาพย้อนเงินของพวกเฮาอยู่บ่ไกลกันนี่เองสีพรจึงได้หับขอสะดวกคือแนวนี้นะ
0: มื้อนี้ไอ้บ่คิดว่าแม่ของสีพรจะบ่ไปหับจึงมาเฮือนเลยถ้าบ่ดังนั้นก็จะบ่ให้น้องต้องลำบากซินี่ดอก
1: ขออ้ายจะถือเป็นความลำบากเลยสิ่งใดที่น้องพอจะช่วยได้น้องยินดีเสมอพอความรับผิดชอบของครูทุกคนนั้นบ่เฉพาะแต่อยู่ในโรงเรียนความรับผิดชอบของครูมีอยู่ทุกแห่งและทุกเวลาที่มีนักเรียนอยู่แห่งนั้น
0: อุดมคตินะซึ่งใจแท้ๆและดวงใจคือจะบ่ผิดกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พร้อมแล้วจะอุทิศทั้งชีวิตและก็ห่างกายเพื่อความสุขของประชาชนบรรดาเผ่านั้นเอง
1: บ่แตกต่างหยังกันดอกไอ้อนุภาพนี่นะไอ้สังเกตเบิ่งท่าทีของสีพรในระยะหลังๆนี่นะไอ้สังเกตบ่เนาะน้องเห็นว่าดีขึ้นหลายเด
0: ้ถูกแล้วน้องดวงใจไอ้ติดตามเบิ่งท่าทีของลูกตลอดเวลาระยะหลังๆนี้สีพรน่ะสดชื่นขึ้นหลายเท่าซึ่งในนี้ก็แม่นน้องได้มีส่วนเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีพรอันนี้ล่ะคือคุณงามความดีของน้องที่ไอ้บ่ฮู้จะเอาสิ่งใดมาตอบแทนได้นะ
1: บ่จำเป็นต้องหาสิ่งใดมาตอบแทนดอกไอ้อนุภาพหากไอ้คิดจะตอบแทนก็คือครูทั่วๆไปแล้วคอยไอ้เอาใจใส่ตัวลูกให้ดีพอการศึกษาส่วนหนึ่งก็จะเริ่มต้นอยู่ที่เฮือนนั่นเองเมื่อพ่อแม่ให้ความอบอุ่นให้การศึกษาและให้ความเมตตาตัวลูกแล้วทางโรงเรียนก็ง่ายแก่การเสริมแต่งให้แก่เด็กเนื่องจากครูต้องรับผิดชอบต่อเด็กน้อยหลายชีวิตหากพ่อแม่นักเรียนให้สิ่งที่น้องเว้ามานั้นปัญหาการศึกษาก็จะบ่มีหยัง
0: ขอบใจในคำแนะนำที่ดีของน้องในครั้งนี้ไอ้เสื่อมั่นในตัวเองที่จะให้สิ่งนั้นแก่ลูกได้ถึงแม้จะยุ่งยากทั้งเวียกงานก็ตามไอ้จะพยายามให้ความสุขแก่ลูกเป็นอย่างดีที่สุด
1: น้องดีใจแท้ๆไอ้อนุภาพที่ไอ้เอาใจใส่ต่อสีพรคือผ่านมานะสีพรเป็นเด็กน้อยที่มีความรู้ความศึกษาค่ายกับผู้ใหญ่มีหยังเล็กๆน้อยๆก็จะเก็บมาเป็นอารมณ์และคิดหนักอยู่เสมอฉะนั้นขอให้อ้ายอย่าได้ปล่อยให้สิ่งที่บ่ดีเข้ามาครอบงำแนวคิดจิตใจของสีพรเกินไปเพราะว่าจะเฮ็ดให้นางเกิดความคิดในทํานองที่เอิ้นว่าบ่มีหยังที่พึงอีกแล้ว
0: อ้ายเข้าใจในตัวของสีพรได้ดีจึงพยายามบ่เฮ็ดให้นางเกิดปัญหาคือน้องเว้ามานั่นน่ะอ้ายยังบ่ฮู้ว่าแม่ของสีพรน่ะไปใส่

0: เอตัวห้องบอกว่ามารีไปใส่น้องคำผิว
1: เสียงเดือนมารีพิเศษจำได้เกาะโตขึ้นจังว่าบ่ให้ห่างตาเลยบ่แม่นเฮาสิคอยติดตามเบิ่งการไปการมาของนางเด
0: ้เฮาก็บ่เข้าใจตัวเลยคำผิวทุกเทื่อที่เฮาเว้าเรื่องของมารีตัวแสดงความบ่พอใจเสมอมีหยังที่นางเฮ็ดให้ตัวบ่พอใจบ่พวกเฮาเป็นหมู่กันเมื่อบ่เห็นกันก็ต้องถามหากันซั่นตัวเดี๋ยวนี้โตผิดไปจากเดิมได้มีหยังก็เว้ากันได้นี่นาบอกเฮาได้บ่ว่าคำผิวมารีเฮ็ดหยังให้โตบ่พอใจบ่
1: จำเป็นอยู่บ่แสงเดือนที่เฮาจะต้องบอกโตนะพอเฮาเคยเว้าให้โตฟังและแสดงออกเรื่อยๆให้โตเห็นมาแล้วแต่ก็เบิ่งคือว่าโตจะเห็นเฮาเป็นคนผิดอยู่เสมอเทื่อนี้เฮาก็เห็นแล้วว่าโตตำหนิเฮาที่บ่พอใจในคำถามของโตคิดเอาเองดีกว่าแสงเดือนว่ามารีเฮ็ดหยัง

0: เฮาบ่พอใจนะ
1: เฮาอยากฮู้จากปากของตัวได้คำผิวช่วยบอกให้เฮารู้แด่เถาะหรือว่าตัวยังบ่พร้อมเอาไว้มื้อหน้าก็ได
0: ้เซิงเดือนตัวบ่ฮู้แท้ๆวะนี่เป็นหยังเฮาจึงบ่พอใจในตัวของมารีน่ะ
1: เฮาฮู้แต่เพียงว่าย้อนไอสุบันยกย่อปอปั้นมารีให้เป็นผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้าเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นเฮาก็บ่ฮู้นำ
0: นี่ก็เพียงพอแล้วติแสงเดือนที่เฮาบ่พอใจในตัวมารีน่ะหรือโตอยากฮู้ลึกไปกว่านั้นซั่นบ
1: ่ถ้าหากเฉพาะแต่เรื่องนี้เท่านั้นก็บ่สมควรได้คำผิวที่โตจะบ่พอใจให้กับมารีถึงขนาดที่ว่าบ่อยากได้ยินชื่อของนางเซนนี่เพราะความเป็นเพื่อนของเฮามีคุณค่าสูงกว่าหลายเท่ามันต้องมีอย่างเหนือกว่านี้แน่นอนแม่นหรือบ่ล่ะ
0: นี่น่ะแสงเดือนในเมื่อผู้ที่เฮาเสื่อเหลือผ่านมานั้นเกิดได้ดีและเสื้อตาสู้ตาอยู่ถึงฟ้าในฐานะหัวหน้าของเฮาเซนนี่แถมยังกลายเป็นเมียของผู้ที่เฮาฮู้และก็ลงหักมาก่อนตัวจะดีใจได้จังซั่นบ
1: ่ตัวกำลังว่าเรื่องอย่างเกาะคำผิวมารีมีผัวอยู่แล้วเฮ็ดใดจึงจะกลายเป็นเมียของไอสุบันล่ะไอสุบันจะสร้างบาปใส่ตัวเองป่านนั่นพุ่นหวา
0: สร้างบาปใส่ตัวเองไอสุบันต้องการมารีอยู่แล้วจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างคือพวกเฮาหั่นแหละเหตุใดจึงว่าแล้วจะสร้างบาปเนาะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่มีเงินฮู้บ่ล่ะแสงเดือน
1: ย้อนเหตุนี้ล่ะติเนาะตัวจึงบ่พอใจให้แก่มารีน่ะ
0: ถูกต้องแหละแสงเดือนคนคือเฮานี่ก็บ่ต้องการให้ไผล่ำหน้าเด็ดขาดโดยเฉพาะก็แม่นคนที่มาที่หลัง
1: เฮาบ่ฮู้สิเว้าแนวใดเพื่อให้โตเข้าใจถึงเจตนาของเฮาเพราะสองคนเฮาก็แม่นหมู่เพื่อนของมารีบ่ควรเลยที่จะเกิดความอาฆาตบาดหมางกันเซนนี
0: ่นั่นเป็นเรื่องของโตสำหรับเฮาแล้วแม่นต้องเฮ็ดหยังจักอย่างหนึ่งเพื่อให้ไอ้สุบันเข้าใจเฮาและเห็นความสำคัญของเฮาให้ได้ส่วนเรื่องของมารีนั่นแน่นอนว่านางจะบ่อยู่ในฐานะนี้ตลอดไปดอก
1: ถึงเนื้อใดก็ตามเฮาขอฮ้องโตเหล่าคำผิวอย่าสร้างเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเท่าที่ไอ้สุบันรับเอาพวกเฮามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่นะก็เห็นว่าดีกว่าอาชีพที่บ่ถาวรคือผ่านมาอยู่แล้ว
0: เซิงเดือนถ้าหากโตจะนำเรื่องนี้ไปเว้าสู่มารีฟังเฮาก็บ่ว่าหยังดอกเด้อเฮาจะพอจะเข้าใจอยู่ดอกว่าโตเห็นดีเห็นพร้อมกับมารีส่วนเฮาแล้วเมื่อตั้งใจที่จะเฮ็ดหยังเฮาจะต้องเฮ็ดให้สำเร็จจนได้ได้
1: เรื่องนี้เฮาขอรับรองว่าจะบ่นำไปเว้าซื่อมารีฟังแต่อย่างใดเมื่อขอห้องโตบ่ได้ก็ให้เป็นเรื่องของโตเองซะส่วนเฮานั้นจะขอติดตามเบิ่งผลที่ได้รับนั้นจะเป็นแนวใดโอกาสนี้ก็อยากเตือนแนะนำโตว่าอย่าเฮ็ดหยังแบบวู่วามเกินไปเพราะหากบ่สมดังตั้งใจเอาไว้แล้วโตจะเสียใจตลอดไปได้
0: แล้วตัวจะฮู้เองว่าเฮาหรือมารีจะแน่กว่ากัน

0: น้องเป็นยังไปบ่มาลีเบิ่งน้องแล้วคือจังว่าบ่ค่อยสบายใจปานใดนี่มีปัญหาหยังก็บอกให้อ้ายฮู้นำได้ดะ
1: บ่มีหยังหลายดอกอ้ายสุบรรณน้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเวียกงานที่กำลังเฮ็ดอยู่นี่ล่ะ
0: เป็นหยังมาลีเรียกนักเกินไปบ
1: ่ก็บ่ถึงขั้นเอิ้นว่านักหนาอีหยังดอกพอมีอ้ายและเพื่อนร่วมงานคอยแนะนำและก็ช่วยเหลืออยู่แล้วมีแต่ว่าม
0: ีหยังก็เว้ามาเลยได้มาลีอ้ายพร้อมแล้วที่จะรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นที่น้องมีความบ่สบายใจนะมีหยังบ่มาลี
1: ไอ้สุบรรณเท่าที่อ้ายให้ความช่วยเหลือแก่น้องแต่งตั้งให้น้องรับหน้าที่สูงคือที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้น้องน่ะบ่ฮู้จะกล่าวคำใดเพื่อให้สมกับความกรุณาของอ้ายน้องได้ใส่ทุกความพยายามเพื่อบริหารเวียกงานนี้ให้เติบใหญ่ขยายตัวแม้นจะบ่สมกับความคาดหมายที่อ้ายวางไว้น้องก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
0: เรื่องนี้เห็นไอ้เสื่อมันในความพยายามของน้องอยู่แล้วมารีบ่จำเป็นต้องเก็บไปคิดดอกอีกอย่างหนึ่งเรียกงานทุกอย่างก็ก้าวหน้าอยู่แล้วซึ่งมันแสดงออกอยู่ที่ลายหับตัวจริงของฮานค่านั่นเองแหละอันยังสมเสยน้องอยู่เสมอว่าน้องหันมีความสามารถบริหารเวียกนี้ได้ดีหลายบ่ต้องคิดอย่างดอกมะลิ
1: แม่นอยู่ที่น้องบ่ควรคิดอย่างนะแต่น้องก็บ่สามารถตอบสนองความต้องการของอ้ายในเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมู่ของอ้ายนั่นเองจึงเฮ็ดให้น้องเกิดความบ่สบายใจปานใด
0: เรื่องนี้ก็บ่ควรจะสรุปมันเถื่อดอกมะลิน้องจงพยายามต่อไปดีกว่าเพราะอ้ายเชื่อว่าน้องต้องออกสนะใจผัวน้องได้เพราะเท่าที่เขาได้รับเครื่องต่างๆจากน้องตามแผนที่อ้ายและคำผิววางไว้นั้นแสดงว่าเขามีแนวคิดโน้มเอียงมาหาน้องอยู่แล้วเลย
1: นั่นน่ะมันเป็นเพียงความคิดของพวกเขาเท่านั้นล่ะไอ้สุบรรณบ่ฮู้ว่าอ้ายอนุภาพจะเสื่องซ่อนความสงสัยอีหยังไว้หรือบ่อีกประการหนึ่งน้องก็ฮู้ดีถึงรักมันของผัวของน้องดีเรื่องเหตุผิดต่อระเบียบการนั้นยากหลายที่เราจะเฮ็ดนำนะ
0: ใจเย็นๆมารีมันบ่เหนือความพยายามของน้องดอก
1: ไอ้สุบรรณน้องบ่อยากรับตำแหน่งนี้เลยใด
0: เป็นหยังล่ะ
1: อ้ายจะเห็นดีบ่ที่จะเปลี่ยนคนใหม่นะ
0: มารีน้องคิดแนวใดจึงอยากลาออกจากตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ทุกคนต้องการได้หรือว่าน้องมีปัญหาอย่างกับไผบ
1: ่ไอ้สุบรรณน้องและคำผิวเป็นเพื่อนกันมาหลายปีนางเป็นผู้มีบุญคุณต่อน้องและเป็นผู้แนะนำให้น้องรู้จักกับอ้ายพิเศษกับแมนนางรู้จักกับอ้ายก่อนน้องหลายปีด้วยเหตุนี้นางควรอยู่ในตำแหน่งที่น้องอยู่ในเวลานี
0: ้ไอ้พอจะเข้าใจแล้วมารีว่ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นกับน้องเรื่องนี้อ้ายบ่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเสนอของน้องได้ดอกผู้ที่เหมาะสมนั้นก็คือน้องแต่มันก็แม่นสิทธิ์ของอ้ายที่จะแต่งตั้งบ่แม่นวะ
1: แม่นการที่จะแต่งตั้งไผนั้นมันแม่นสิทธิ์ของอ้ายแท้จริงแต่คือน้องเว้ามานั่นล่ะคำผิวเคยมีประสบการณ์ทางด้านการค้าเคยรู้จักกับอ้ายมาก่อนทั้งเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อน้องมาแล้วน้องจึงเสนอพร้อมกับขอห้องให้อ้ายนะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้ใหม่โดยให้นางขึ้นเป็นผู้อำนวยการส่วนน้องแมนยินดีที่จะเฮ็ดหยังก็ได้ตามแต่อ้ายจะเห็นสมควร
0: มารีนี่น้องมีเรื่องกดดันแม่นบ่จึงเสนอและขอห้องอ้ายซินี่นะ
1: ก็บ่ถึงขั้นว่ามีความกดดันอีหยังดอกไอ้สุบรรณเท่าที่น้องขอห้องอ้ายมานี่ก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่คำผิวควรจะได้รับตำแหน่งนี
0: ้ฟังอ้ายดีเด้อมารีการที่อ้ายแต่งตั้งน้องนั้นก็ด้วยเหตุและผลของอ้ายเองอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนอ้ายอยากช่วยเหลือน้องเพื่อให้น้องมีหน้ามีตาที่ได้รับตำแหน่งนี้ฉะนั้นเรื่องที่น้องเสนอมานี่อ้ายรับบ่ได้ดอกคำผิวและแสงเดือนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของน้องแล้วซึ่งอ้ายเห็นว่าเหมาะสมที่สุดเลย
1: ผลประโยชน์ที่อ้ายจะได้รับจากการแต่งตั้งน้องนี่นะบ่เห็นมีหยังเลยซึ่งน้องคิดว่าหากแมนคำผิวรับตำแหน่งนี้แล้วอ้ายคงบ่จำเป็นต้องใส่ใจในการจ้างคนมาช่วยน้อง ถึง 3-4 คนคือในปัจจุบันนี้แหละ
0: เรื่องอื่นหั่นบ่สำคัญดอกน้องมะลิสิ่งสำคัญเป็นการตัดสินใจของอ้ายเองอ้ายจะรู้ตำแหน่งน้องแล้วให้น้องไม่เฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกคิดให้ดีๆและบ่ต้องหวั่นวิตกหยังทั้งนั้นทุกอย่างอ้ายจะจัดการเองพยายามก็แล้วกัน
1: น้องจะพยายามตามที่อ้ายต้องการนี่ล่ะมีหยังน้องจะมาปรึกษาอ้ายใหม่เด้อ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไทยมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรสีจันแพงคำหักไกรสอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยป้องให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอสนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ข่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นควบแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมใด
1: โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเขาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจิงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลัง
4: เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห่งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย

คำปากพ่อแม่นี้นะเกิงธรณีไผผู้ย้ำเยียงนกผักสีเหืองเมือน่ะสบายดีท่านผู้ฟังทุกเพลงต้อนรับกับสุนและการพิงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้งสองระบบในมือวันเสาร์มื้อนี้เนาะวันเสาร์วันที่20มิถุนายน2026ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมาเบียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเมื่อผักบึกพรบางท่านอยู่กันอยู่ศาสตร์ได้เนาะอนามัยความสะอาดได้บางท่านก็โอ๊ยบ่ได้ไปทั้งใดอนามัยปัดกวดสิ่งเปื้อนแน่บ่จบบ่งามห้องระบายน้ำแด่ล่วงตะคองห้องน้ำน่ะเงินหนาซานเจเงินเจซานแต่เศร้ามาพุ่นแหละยังบ่ได้พักเอาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเด้อเฮ็ดเวียกเป็นนำเนาะฟังเพลงฟังรายการมีคนเที่ยงเป็นนำพักผ่อนจนจนใจในมือพักผ่อนมือวันเสาร์วันนี้บางท่านสิเป็นพักผ่อนตอนเที่ยงแล้วก็สิไปต่อพาครอบครัวลูกหลานไปลอยน้ำบ่ยามนี้ลอยน้ำเด้อเนาะอากาศมันร้อนแด่ได้ไปแช่น้ำไปลินน้ำตกตาดเด็กกับบี้เห็นบ่เอาผู้ใดมีแผนเดินทางกะเกียมก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำคัญกับเบิ่งเลี้ยงลูกหลานให้ดีเด้อมีผู้น้อยนี่โดยเฉพาะแล้วไปลินชะน้ำไปลอยน้ำต่างๆก็ให้ผู้ใหญ่ติดตามอย่างอย่าคาดสายตาคือบนบ่ให้เบิ่งตลอดได้ปลาบ่เดียวจังได๋จมน้ำกินน้ำกืนน้ำเข้าไปละโอ้ยเอาบ่ทันอันตรายอันนี้ก็เป็นฝากไว้เนาะมีรายการเฮาบ่สกูจุคนฟังรายการพี่คนเที่ยงในมื้อวันเสาร์มื้อนี้ก็สิบวันยาพี่น้องเอ๋ยทักทายสบายดีมีรายการแล้วมวนเสียงเพลงสะก่อนจังได๋จะกลับเข้าสู่รายการเพลงก่อนเที่ยง

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากหยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายโลดแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติน ั่นเป็นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเซียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนหลับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเซียวนั่นเป็นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เฮาลืมคิดไปแม่นให้เนาะเซียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยเหมือนบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่152ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันสั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะสิ่งที่อยากฝากที่สุดในยานี้ก็เรื่องปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมเห็นข่าวผ่านมามันบ่าปุ้นจี้ชิงทรัพย์อยู่เขตบ้านหนองปันในสาวหนุ่มไหนขี่รถจักรนี่นะเป็น 4-5 คันมากับผู้ละซ่อน2ซ่อน3เป็นกลุ่มแก๊งเคลื่อนไหวบ่ดีใช้มีดใช้ง้าวอาวุธหน้าคู่ปืนแล้วก็มีเนาะวังล่าสุดนี่เห็นกล้องวงจรปิดประลงสื่อออนไลน์จับมีดฟันพุ่นน่ะแล้วก็ยันรถอีกสาวหนุ่มมึงแม้แต่กับไปบ่รอดเพียง 2-3 มื้อบาปไหลเวียนทันกรรมตามสนองคือเพิ่นว่าแล้วกรรมติดจรวดเฮ็ดแนวใดได้แนวนั้นคือเพิ่นเว้าได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไปจับมาเป็นสาวหนุ่มทั้งนั้นบ่ฮอดสาวปีซ้ําอเมริกาเอ้ยมึงแม่ลูกหลานเฮาเนาะคือว่าเป็นแนวนั้นสักลายเต็มตัวเห็นบ่เกินไหวบ่ดีเนาะคือเพิ่นเว้าในเนื้อในน่ะจับได้แล้วเพิ่นปุ้นเงินปุ้นคําบนนั้นบนนี้แล้วน่ะไปซื้อน้ำกระท่อมไปซิ่งเสพติดเบิ่งไหมเบิดเงินแล้วก็ซอกลักโอ้ยปุ่นจีอันนี้ท่าทายต่อกฎหมายบ้านเมืองโอ้ยลูกหลานเอาเอ้ยก็อีต้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่อะไรผู้ปกครองอะไรเนาะเลี้ยงก็ชิใหญ่มาสิบป่ายกับสาวปีว่าชิได้กินเหือกินแห้งสุดท้ายไปเคลื่อนไหวบ่ดีสร้างความสงบในสังคมปุ่นจีชิงทรัพย์อันตรายอันตรายเนาะก็เห็นข่าวตอนที่จะจับได้แล้วจับได้แล้วส้มเสือหลายเนาะปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมสาวนุ่มแท้ๆและที่แทนที่จะเป็นกำลังแห่งของชาติในการพัฒนาประเทศชาติบาดไปเฮ็ดเคลื่อนไหวบ่ดีเข้าคุกเข้าตารางผู้เสียอกเสียใจกับเช่นพ่อแม่อายเอ้อดองกันแล้วเนาะฉะนั้นมีคติเด้อถือผู้ใดฟังอยู่หรือว่าผู้ปกครองขอให้ติดตามตลอดมีคติว่าคำว่าแม่นี่นะเป็นคือเท่าใดเนาะคำว่าแม่นี่นะอุ้มบ่นักเด้อเมื่อยบ่พักฮักก็บ่ล่วงห่วงบ่เลิกคือเพิ่นเว้าน่ะเบิกบ่คิดผิดบ่แค้นตายแทนลูกได้นะคําว่าแม่นี่ความรักลูกลูกสิเป็นอะไรก็เป็นลูกตัวเองฉะนั้นผู้เป็นลูกเด้ขอให้พ่อแม่ตอบแทนบุญคุณเพิ่นเด้อย่าจนเพิ่นเสียอกเสียใจเนาะย้ําได้ก็โอ้ยโทรศัพท์มาในบ้านมาหาลูกเจ้าเด้อถูกเจ้าหน้าที่กักแล้วไปพัวพันเอาแน่แล้วนั่นนี่โอ้บ่อยากได้ยินนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงครอบครัวใดที่เบิ่งลูกคือว่าเลยบ่ได้ติดตามพฤติกรรมลูกหลานก็ขอให้เบิ่งคืนไหนจะได้สร้างความประสบความสังคมบวกกับเงินกับชาติก็ติดตามเบิ่งได้เนาะอันตรายอันตรายสาวนมดุกบนนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไปแล้วกันเฮาติดตามมาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงในตอนนี้การชิบบวัญญาพี่น้องเอ๋ยคุณมนต์เสียงเพลงก็เองจากรายการเพลง

0: ยานี่เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังเนาะหลาน
1: ก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
0: นั่นแม่นเขตป่าห่วงห้ามเฮ็ดจังได๋จึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้เนาะบัด
1: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทอนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
0: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
1: ้เป็นหยังโพตู้คือว่าจังซั่น
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมหู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
1: เออแม่นความบ่ตู้เว้าใด 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทำการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
0: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบุกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
1: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานปัญหานี้ให้คันถึงรับหู้นำเสนอ
0: เออแม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักลัดหีบไปรายงานเพิ่นซะหลานเอ้ย
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: แมวแมวมานี่มานี่แมว
4: มันหยังห้องมันจะตกใจแท้ล่ะ
3: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
4: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
3: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
4: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
3: หึ
4: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
3: เว้าหยังอีก
4: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
3: อ้าว
4: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
3: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
5: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

ปีนี้ได้พันเป็นเสียงเพียงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมุ่นซึนนะฝากเสียงเพียงผ่านไปเอาสิ่งที่พวกเขาโฆษณาในอย่างนี้ก็เป็นการเก็บไปแก้เบียกงานซื้อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งเด็กของประชุมมันจะได้จัดขึ้นในวันนี้ที่ซื้อมวลชนทุกกระแห่งการได้มาขึ้นกับคณะโฆษณาสุกังพักเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาแนวทางของพักรัฐนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาสังคมต่างๆและเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆหนังสือพิมพ์โทรภาพวิทยุและหลายช่องทางเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องงานโฆษณาที่เป็นชนะแก่นบาทนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ประชาชนได้ครับทราบอย่างเกิดถึงดังนั้นก็ลดหาฟังเนาะในการกักเก็บไม้เก๋ของประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งที่จะขึ้นในหมอด้วยตาบุฟังเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเห็นข่าวตื่นอีกโดยเฉพาะแล้วเรื่องปัญหาอุบัติเหตุเด้อนี่มือวันเสาร์นี่แห้งความเสี่ยงสูงเลยสุกเสาร์อาทิตย์นอกคือกรมจราจรได้แจ้งมากับฝากบ่อยเตือนไว้ตลอดทั้งมิตรและการเอาเด้อผู้ใดไปมาถ้าว่ามีงานมีการดื่มสังสรรค์แล้วเข้าปากแล้วน้ำเมาไปแล้วกันยาสุขภาพรถเด็ดขาดเห็นข่าวเนาะวังต้นอาทิตย์นี้นะอยู่ที่ไฟแดงถนนนะท่านที่เห็นเนาะทั้ง Facebook มันก็ลงเลยตำรถจักรพอแห้งแล้วตำใช้รถใหญ่อีกตำตู้ไฟแดงไฟอำนาจอีกมุนเพพังเปิดไปถามเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าย้อนหยังหลับในเมาข้างว่าซั่นเบิ่งแม่เกือบแดนผู้ขับรถจักรที่ถึกต่ำแล้วเกือบไปอัดเข้ารถใหญ่อีกคันเนาะกระตาเพิ่นล้มว่าเพิ่นสิห้ามล้อหรือว่าสิเบรกกันแหละเพราะเป็นลงเหยียบคันเร่งเกี่ยวตู้ดิจวาดเข้าไปต่ำตู้ไฟอำนาจระบบไฟเพเบิดมือนั่นก็โอ้ยทางเป็นอัมพาตบ่ในมือวันศุกร์ผ่านมาวันศุกร์วันเสาร์ผ่านรถติดยาวผู้ใดก็บ่ให้เกียรติกันย้อนผู้เดียวสร้างความปัญหาเดือดร้อนสังคมเห็นบ่ฉะนั้นเป็นห่วงเรื่องการกินการดื่มเมาอย่าขับเด็ดขาดเนาะมื้อนี้วันเสาร์ผู้ใดมีแผนไปสั่งสรรค์หรือมีการกินดื่มเมาสิแหละก็ขอให้มีสตินำกันแท้ๆเป็นห่วงแท้ๆเนาะขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้บ่อย่าให้กินแดงแข็งใจเป็นมาแล้วมันเสียเงินเสียคำเสียเวลาเวลาแท้ๆเอามวลเสียเพียงทุกอีกจะกันจึกกับประชุมเล็กการเพียงคนเที่ยงในมื้อวันเสาร์มื้อนี้20มิถุนายน2026มวลเสียเพียงทุกอีก

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ่อ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนําบ้านนําเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดหั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วลูกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นได้เสียงเพียงของบนข่าวสารผ่านไปฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึ่งจากรายการเพียงก่อนเที่ยงในมือวันเสาร์วันนี้นะก็เคยได้บอกไปแล้วบางท่านว่าโอ้ไปทำการผลิตปุ๋ยเด้อลงหัวลงสวนได้ไปปลูกต้นไม้กินหมากไม่อุตสาหกรรมได้กับมีเนาะในเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือน

ประเทศของพวกเขานี่เป็นอาณาจักรลาวล้านสร้างมีสร้างหลายกว่าล้านโตได้เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเนาะหลายปีมาได้มันการล่มหายตายจากเนี่ยก็มีการฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์โดยเฉพาะในแม่นสร้างนี่คู่บ้านคู่เมืองทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมันก็ขึ้นทะเบียนสร้างบ้านแล้วก็ฝั่งไมโครซิปเพื่อเก็บกำข้อมูลสร้างนี่เอาอันนี้สร้างนี่คือว่าแล้วเนาะเทศกาลบุญสร้างกัน1ปีอยู่สัญญาบุรีแล้วแต่ละปีก็จะเห็นเห็นป่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมได้ที่ให้ทุกคนมวลชนมาลิ้นมาเที่ยวมาเบิ่งสร้างและบ้านเฮาสร้างหลายพันมากระชินสร้างป่านะความสมบูรณ์พุ่นและทั้งเขตน้ำแอดพุ่นเลยบ่เขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี่สร้างป่าลงหาอยู่หากินฉะนั้นคือว่าเลยบางคนไปหาอยู่กับกระชินนะความสมบูรณ์ธรรมชาติอันนี้ก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนำไปขึ้นทะเบียนสร้างบ้านแล้วก็มาฟังไว้คนชิปนี้เก็บกับข้อมูลสร้างให้มันเกิดแม่เป็นลูกแพร่พันออกไปนะความสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทุกท่านเนาะเอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลให้ได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมคือว่าแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งประกอบสัตว์ก็ต้องการป่าเพื่อเป็นบ่อนพักอยู่อาศัยเงินทั้งของสัตว์ป่าดิคนเด็กก็ต้องการป่าไม้อากาศชุ่มเย็นดีนะเพราะว่าเวียกงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระบาทเป็นส่งเสริมให้ได้ให้ป่าไม้มีความเย็นยงอากาศสดชื่นปราศจากมลพิษนี่ที่สร้างระบบอากาศไทยทีที่โบสะดวกและผ่านมาเนาะฝุ่น PM 2.5 พันมาเห็นบ่ระยะดดูแดงจูดป่าจูดไทยแนวนั้นแนวนี้โอ้โถสร้างความเสียหายทำลายสุขภาพบางคนเจ็บคอไอจามโบเซาเป็นบอกย้อนระยะมีการจูดป่าจูดไทยเด้ไฟใหม่ลำป่าพันมากระเฉดนอกเขตภูเขาควายภูพันนังนี่หรือว่าหลายท้องถิ่นของประเทศอันนี้ผลกระทบจากไฟใหม่ลำป่าเด้เอาอันนี้กับอีกข้อมูลข่าวสารเนาะของเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมาว่ามาวานบรรยากาศได้ครับฟังเอาการสิบบรรยากาศเปลี่ยนตืบอีกจึงกลับมาชุดรายการในระยะตอนท้ายจากรายการเพลงก่อนเที่ยง

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามรับฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเดินทางมาตอนท้ายรายการ1ชั่วโมงบ่อยากจากปุ๊บปั๊บเบิดเดียวพี่น้องเอ๋ยโอ้ยจังแม่นไหวเนาะเฮ็ดหยังกับบ่ทันบางท่านว่าโอ้ยขอแข่งกันกับเวลาอยู่ให้นาฮอดสวนพี่ละกําลังผักดับเข้านาปีเด้ปลูกผักพืชมีซีซ้อมเด้สมเสือเด้อครอบครัวทุกอาชีพเวียกงานคือบ่ได้เฮ็ดได้สร้างตัวเองเพิ่มตัวเองกุ้มตัวเองสร้างความเข้มแข็งและตนเองบ่ต้องไปเอื้ออิงผู้อื่นน้องจะสิไปคอยวัดสนาจะสู้อายทำกินคือเบิ่นเบาและทุกอาชีพเบียกงานอันใดก็ดีเบิดแต่ว่าเฮาสุดใจบริสุทธิ์เนาะบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้ลักบ่ได้ปุ้นจี้ชิงทรัพย์เด้อันนี้ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงเด้อาชีพที่ซื่อสัตย์เด้บ่ได้สอบโกงผู้อื่นซั่นซะเฮาก็ขอให้ทุกท่านเนาะประกอบอาชีพเบียกงานทุกอาชีพทุกแขนงการเฮ็ดอันใดก็ให้ขึ้นให้เกินธุรกิจเจริญก้าวหน้าบ่สุขสุขคนพี่น้องเด้อให้มีแต่ความสุขสุขใสสำเร็จทุกเวียกงานลงทุนหน่อยกำไรหลายๆเนาะเฮ็ดหยังก็ให้ขึ้นได้เกินทุกอาชีพทุกเวียกงานในมือพักผ่อนมือวันสอบวันนี้ผู้ใดมีแผนธุรกิจต่างๆก็ขอให้สำเร็จเวียกงานทุกท่านเด้อสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่จากว่ายังฝนนี่ก็สิแม่นตาดได้ส่วนหลายเนาะลินตาดแล้วเริ่มน้ำเริ่มมีหลังจากว่าฤดูแล้งผ่านไป 3-4 5เดือนยามนี้ก็สิแม่นรอทายามฝนและระยะ3เดือนนี้ฝนตกน้ำมีน้ำขึ้นแดน้ำตกตาดแดซั่นแหละเนาะเอ้าก็ขอให้แขนงการธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสุขเจริญของรับลูกค้าเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเวลาเปิดเบิดแล้วขอบใจบริการทุกท่านฟังรายการเพียงก่อนเที่ยง1ชั่วโมงปุ๊บปั๊บบ่เดียวในมื้อวันเสาร์มื้อนี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในสังคมคุ้มเสียงไว้ใช้ให้พรทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ปัญญาลูกค้ากินข้าวเที่ยงแซ่บๆพักผ่อนนอนหลับสบายลาไปก่อนสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปสั้นหันฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเอาใจใส่ก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างตั้งหน้าจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ยังมีข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สุมใส่แก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งมวลชนปฏิวัติเวียดนามพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่อิหร่านเปิดเผยเอกสารสมบูรณ์เกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการโบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีระหว่างวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ที่เมืองกาซานของรัสเซียท่านซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคำนับทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายโพพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่เป็นมุนเสื้อมาเตดุนนานระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจเข้าอกเข้าใจและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงออกในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในระยะผ่านมาสองประเทศลาวและรัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและระดับอื่นๆอย่างเป็นปกติท่านซอนไซสีพันดอนได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในครั้งนี้แสดงเห็นถึงบทบาทอันห้าวหันของรัสเซียในการพัวพันในเวทีภาคพื้นและสากลการคงห่วงของลาวแม่นพันธะอันสำคัญสำหรับการสนับสนุนการพัวพันอาเซียนรัสเซียซึ่งรัสเซียแม่นหนึ่งในบรรดาคู่ห่วงเจรจาที่สำคัญของอาเซียนลาวย้ำใดก็เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัตินโยบายการหัวมือแบบเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะระหว่างลาวและรัสเซียได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลมาโดยตลอด
0: 5ปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคได้เอาใจใส่ก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองแนวคิดการจะตั้งและแบบแผนวิธีนำพาอย่างตั้งหน้าในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจะตั้งและการปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่สโมสรหอการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์สหายนางศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าพรรคเฮาสืบต่อยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดประธานไกรสอนภูมิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเป็นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคพรรคได้ซี้นำการค้นคว้าทฤษฎีบทเรียนของพรรคประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และบทเรียนที่ก้าวหน้าของพรรคอยู่ในโลกสรุปสั่งรวมพฤติกรรมการนำพรรคของพรรคเพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางการเมืองของพรรคในแต่ละระยะการปฏิวัติมีแนวทางการเมืองอย่างถูกต้องสอดคล้องจึงมีแนวทางการจัดตั้งพร้อมทั้งกำหนดทิศทางเวียกงานแนวคิดโดยยึดมั่นในหลักมั่นดังกล่าวนั้นคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการจัดตั้งเสื่อมซึมเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานราชการทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค
2: คณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการจัดการซึ่งๆในไทยสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจมีความมั่นคงเข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเด็ดเดี่ยวต่อต้านการโฆษณาที่เกลื่อนใช้หายแต่สีแนวทางนโยบายของพรรคมีความตื่นตัวจัดการพันธนาญเข้าสู่เหยื่องานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนพรรคเข้าย่อมได้บริบัติการก่อสร้างพรรคทั้งด้านนักกิจเป็นทิศนำถึงฐานของพรรคโดยที่เอาเหรียญงานนักกิจเป็นหน้าที่สำคัญถึงฐานเป็นเหรียญงานพบเป็นเหรียญงานตรงเหตุกรเป็นประจำสอนหน่วยในทุกองค์เขตเหรียญงานของการจัดตั้งพรรคหลักองค์การระดับสังสาสาธารณรัฐเราองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมซึ่งเป็นปัจจัยประกันทุกเสื้อชนะองค์การปฏิรูปบนจิตใจดังกล่าวคณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่เหรียญงานศึกษาอุปกรณ์นำพา แนวคิดด้วยร้ายเหนือในร้ายอยู่กลางร้ายวิธีการเพศไทยสมาชิกพรรคพนาที่ควบมาปลูกเข้าใจเปลี่ยนภาพตัวเรื่องทางนโยบายมีสถิติตัวเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่การเมืองตั้งหน้าคือคนละล้อมตนเองพรรคซ้ายได้ขึ้นฐานการเมืองคุณสวัสดิ์ชินธรรมเกลือต่างได้การโฆษณาบิดเบือนเรื่องทางนโยบายที่ถอยบรรดาโฆษณาแนวคิดที่บทุกโตพรรคซ้ายได้ควบสมาชิกเป็นผู้แทนสืบต่อเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่การเมือง
0: สหายนางสีใสหรือเดชมุนสอนในฮู้ตื่มว่าพรรคเฮาได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างพรรคด้านการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นขยายสมาชิกพรรคและการจัดตั้งพรรคติดพันกับกงจักรการจัดตั้งบริหารกรมกำลังประกอบอาวุธและหัวหน่วยการจัดตั้งต่างๆพร้อมทั้งได้ปรับปรุงภาระบทบาทซับซ้อนยุ่งง่ายจัดวางคณะพรรคคันต่างๆให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม
1: ่วันที่18มิถุนายนที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและกองประชุมคณะซีนำโครงการร่วมมือองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP ครั้งที่1ประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องประธานผู้ประจำการและท่านนางมาร์ตินเทอร์เลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสองกองประชุมได้ตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประจำ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการรวมโครงการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการคุ้มครององค์การปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมและบริษัทเก็บกู้ระเบิดที่บ่อนแตกภาคเอกชนความคืบหน้าที่พ้นดินบรรดาข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยรวมการนำใช้งบประมาณรวมทั้งข้อเสนอปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026การรายงานความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติโครงการและทิศทางแผนการในต่อหน้าจาก0523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมนี้องค์การ UNDP ในนามครูห่วมงานหลักของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างได้รายงานสภาพรวมของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะสภาพการด้านการเงินงบประมาณและเวียกรับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตอนท้ายของกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ตีราคาสูงต่อหมากผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้หับห้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์แขนงการระเบิดบ่อนแตกเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยประธานกองประชุมได้เหตุทิศซีนำการขยายซึ่งรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนในระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมขยายความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกเกี่ยวกับการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อรับประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดท่านได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ครั้งนี้แม่นเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสื้อใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหวมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้ให้การสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมในครั้งนี้กองประชุมครั้งนี้ดำเนินไปในบรรยากาศที่สร้างสรรค์โดยได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นแบบกงไปกงมาของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นรวมทั้งบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันซอกหามาตรการแก้ไขข้อคงค้างเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือมีประสิทธิผลหลายขึ้นในไซแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่ามีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและในไซบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18และเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยเทื่อละ9
0: การจะตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ยังมีข้อคงค้างบางด้าน ที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเป็นต้นการแบ่งคันคุ้มครองของคะแนนการสายตั้งคันศูนย์กลางนครหลวงเมืองที่จะมอบเวียกให้ตะแสงบางคะแนนการบ่ทันมีความคืบหน้าการโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการสั่งตั้งตะแสงยังบ่ทันกว้างขวางลึกซึ้งและความทุกเป้าหมายเฮ็ดให้ประชาชนยังบ่ทันเข้าถึงตะแสงและยังบ่เข้าใจต่อการสั่งตั้งตะแสงที่ถูกต้องในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตะแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งรองเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์ให้ฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์จะได้สืบต่อปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งขององค์คณะพรรคตาแสงสร้างมีไซเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสืบต่อจัดฝึกอบรมการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หันเป็นทันสมัยให้ว่องไวรับประกันความยืนยงและเป็นตัวแบบให้บรรดาตาแสงอื่นๆทั่วนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้การบริการของรัฐต่อประชาชนมีความสะดวกว่องไวเล่นอื่น
3: ขั้นตอนหน้าก็คือว่าจะได้สืบต่อข้อปุ่มการจัดตั้งกองตะแสงเพื่อให้สอดคล้องกันต่อคำนวณกองข้าได้ผัดกันส่วนการภาคฉบับเลขที่42และคณะภาคก็จะจัดตั้งกองประชุมคณะภาคฐานสำเร็จสืบต่อจากทุกข้อมูลการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นทันสมัยวางไว้รับประกันความยืนยงและความโปร่งใสในการบริการประชาชนสืบต่อสุดนู่น้ำภาคการจัดตั้งปฏิบัติแห่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองกระแสสร้างที่ใช้ที่ได้กำหนดในหาเรียกที่ถึงจะจิตเอฟผู้การนั้นให้บรรลุตามคาดหมายสืบต่อรุ่งแห่งกระแสสร้างที่ใช้เกี่ยวกับการออกข้อตกลงการเคลื่อนไหวของบ้านชาวซีบ้านถือเป็นว่ากระแสให้ไปตามอารมณ์บ้านหรือสิบนาทีที่ได้กำหนดในนิติกรรมในสำเร็จแล้วก็จะได้จัดกองประชุมสรุปข้อตกลงเพียงเพื่อเป็นวันที่แก่กระแสที่ยังเหลือที่พวกเขาจะประกาศสั่งตั้งในสำเร็จครบ33กระแสในเดือน8นี้ที่สำเร็จ
0: ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งยังได้เสนอรัฐบาลพิจารณาสวยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตะแสงสร้างมีไซเซนระบบคมนาคมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอแขนงการเกี่ยวข้องคันศูนย์กลางลงสวยจัดฝึกอบรมเวียกงานคุ้มครองและเวียกบริการให้พนักงานประจำอยู่ตะแสงสร้างมีไซเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผล
1: การเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีปีนี้สุดที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งและมีมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจติดพันกับการปฏิบัติของชาติลาวมาแต่ก่อนโดยเฉพาะแพทย์ก็คือนักวิชาการที่บึงเยงสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่าหรือของคนเจ็บอย่างใกล้ชิดดร.หุมพันธ์อินทมงคลหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้ยกให้เห็นว่าการกำเนิดขึ้นของวงการแพทย์ลาวซึ่งพนักงานแพทย์หมอในยุคนั้นได้กลายเป็นนักหบเสื้อขาวที่เคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพและประชาชนบรรดาเผ่าปฏิบัติหน้าที่ในเงื่อนไขที่ยุ่งยากลำบากขาดเคลนทั้งยาปิ่นปัวพยาธิอุปกรณ์การแพทย์ต้องอาศัยถ้ำและป่าเป็นห้องหมอเพื่อลบหลีกการทิ่มระเบิดของศัตรูถึงว่าจะประเสริญกับความยุ่งยากแต่ด้วยน้ำใจอันฮักซาดสูงส่งบรรดาแพทย์อาวุโสในยุคนั้นได้นำใส่ภูมิปัญญาผสมประสานระหว่างยาพื้นเมืองและยาหลวงเข้าในการปินปัวชีวิตนักหบและประชาชนบรรดาเผ่า
4: คือในสมัยต่อสู้กุศาสตร์แพทย์ของเฮาก็ถือว่าได้เฮ็ดหน้าที่อย่างพิลาทหารนะทั้งเฮ็ดหน้าที่ในการต่อสู้กับศัตรูผู้หกหันเฮ็ดหน้าที่ในการต่อสู้กับบรรดาเสื้อพยาธิหายต่างๆที่จะมาคุกคามสุขภาพของกำลังปฏิวัติของเฮาและอีกอันนึงนะความหมายความสำคัญของวันแพทย์ลาวนั้นแพทย์คือพ่อแม่คนที่สองของคนเจ็บเนื่องจากว่าคนเฮาถ้าติดเชื้อพยาธิเจ็บเป็นแล้วก็มีแต่แพทย์หมอเท่านั้นที่จะมาช่วยกอบกู้เอาชีวิตและสุขภาพให้คืนสู่ปกติและจึงได้กลับคืนไปใส่ชีวิตอย่างปกติกับครอบครัวอันนี้เป็นความหมายความสำคัญที่นักปราชญ์อาจารย์ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่แนวทางของพรรคเฮาก็ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าแพทย์เป็นนักปฏิวัติที่กล้าแกร่งเหตุทั้งต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับเชื้อพยาธิและก็ยังเอาชีวิตตนเองเสี่ยงอยู่ในสนามหบช่วยเอาคนเจ็บเป็นทหารที่เจ็บเป็นอยู่ในสนามหบอย่างบ่ย่านกลัวทั้งหมดนั้น
1: ดร.หุ่มพันธ์อินทมงคลได้ยกให้เห็นตึมว่าการสร้างกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวเพื่อเฮ็ดให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ระลึกถึงความดีของแพทย์ลาวที่พวกเพิ่นได้อุทิศเฮือแห่งสติปัญญาและหลายทานได้เสียสละชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติมุ่นเสื้ออันพิลาอาถานความอดทนผ่านพาและความเสียสละอันใหญ่หลวงของเพศลาวในเมื่อก่อนได้กลายเป็นมรดกอันล้ำค่าเป็นแสงสว่างเยียงทางให้แก่แพทย์หมอหุ้นสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนมิถุนายนท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองประธานจัดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7คันแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงจบสั้นม.7สุขเฮียน2025-2026อยู่เมืองท่าแตง
5: ในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7สุขเฮียน2025-2026จะได้ดำเนินเป็นเวลา3วันในวันที่17หาวันที่19มิถุนายน2026จึงสำเร็จซึ่งทั่วเมืองท่าแตงมีโรงเรียนมัธยมตอนปลาย4แห่งได้แบ่งออกเป็น1ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์โรงเรียนมศท่าแตงมีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด214คนหญิง92คนมี11ห้องสอบเสียงห้องละ19หา20คนซึ่งรวมเอา4โรงเรียนคือโรงเรียนมศท่าแตงมีนักสอบเสียง105คนหญิง50คนโรงเรียนมศดอนซ่ามีนักสอบเสียง15คนหญิง5คนโรงเรียนมศกระปือมีนักสอบเสียง42คนหญิง16คนและโรงเรียนมศจุฬามีนักสอบเสียง52คนหญิง21คนโดยมีทั้งหมด5วิชาสอบเสียงคือวิชาภาษาลาวรรณคดีวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์วิรกรคำวิไลนักข่าวเมืองท่าแตงรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนนี้อยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลเมืองรองแขวงหนองท้าจัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญศึกษาทั่วเมืองรองประจำสุขเฮียน2025-2026มีท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผีสอบการสอบเสียงขันแขวงคณะกรรมการครูอาจารย์และนักเรียนม.7ทั่วเมืองเขาห่วม
6: ทั่วเมืองรองมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด9แห่งในนี้มีโรงเรียนที่มีสั้นม.7จำนวน4แห่งมีจำนวนนักเรียนม.7ทั้งหมด261คนหญิง126คนแบ่งออกเป็น4ศูนย์สอบเสียงมี13ห้องสอบเสียงมีคณะรับผิดชอบขันเมืองจำนวน5ทานหญิง0ทานกรรมการยามห้องเสียง18ทานหญิง14ทานสำหรับการสอบเสียงสั้นม.7ในครั้งนี้ประกอบมี5วิชาหลักคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มเริ่มแต่วันที่17หา19มิถุนายน2026ในโอกาสที่มีความหมายนี้ท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อคณะผู้สอบและครูอาจารย์ที่ได้พร้อมกันกับเกมความพร้อมทุกด้านให้ทันกับเวลาที่คันเทิงวางออกนอกจากนี้ท่านยังได้เฮียบห้องให้คณะผู้สอบตลอดฮอดกรรมการยามห้องสอบเสียงทุกท่านจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นนักให้น้องๆ นักเรียนทุกคนจงเอาใจใส่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงปฏิบัติตามโมงเวลาและระเบียบการสอบเสียงอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งตั้งใจมุ่นใส่ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงครั้งนี้เพื่อให้ญาติได้คะแนนดีและสอบเสียงได้ห้อยส่วนห้อยแดงแก้วคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนกองห้อย240ทหารแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปถอดถอนบุญเฮียนเวียกงานฮอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพันโทหนอมใจพิลาวงศ์คณะผักกองบัญชาการห้องหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอัตปือมีคณะผักคณะบรรษากรมกองภายในการเกี่ยวข้องตลอดฮอดพนักงานหนักหบในกรมกองเขาห่วม
7: สายพันตีพุทธดาวันบุษดีห้องการเมืองกองหอย240ได้คืนผ่านพุทธรูปในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านประจำ6เดือนต้นปี2006และวางทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2006พร้อมทั้งผ่านมตินำพาของคณะพักกองหอย240ด้วยซุ่มใส่การเริ่มต้นจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะ พรรคกองบัญชาการทหารแขวงมติ4ของหน่วยพรรคโดยเฉพาะผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติที่ปิ่นออม4นาทีใหญ่26แผนงานโดยปฏิบัติ7ระบบ18เวียกที่ขันถึงวางออกในระยะ6เดือนผ่านมานี่ได้รับเอกสารจำนวน 1,704 ฉบับส่งเอกสารจำนวน 527 ฉบับนอกนั้นยังได้ซุ้มใส่เวียกงานเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่และสั่งและรับเขาขังได้จากการปลูกผักขาย4ลันกว่ากีบได้จากการรับเมาย่ำบริษัทเขื่อนนำกุ้ง15ลันกว่ากีบและรับจากการบริการตัดผม1ลัน8แสนกีบรับจากเงินระดมทุน10ลันกว่ากีบรับจากการอุปถัมภ์ของสถาบันจุลภาค1ลัน5แสนกีบรับจากทั้ง3หมวดและหมู่สำนักงาน14ล้าน8แสนกว่ากีบรวมและรับทั้งหมดเกือบ61ล้านกีบกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของกองบัญชาการว่าด้วยการกำหนดอัตรากินและคำสั่งเพิ่มเติมของกรมกองผ่านขอตกลงการหย่องย่อ2ขันผ่านมตินำพาและขอแข่งขัน6เดือนถ่ายปี2026พร้อมทั้งขืนจับมือแข่งขันและมอบใบหย่องย่อต่างๆให้กรมกองร่วมมือและบุคคลที่เด่นตื่มอีก
8: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: แผนกสาธารณสุขแขวงไซสมบูรณ์จัดพิธีเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวที่18มิถุนาคมครบ61ปีในกลางเดือนมิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองอานวงมีท่านเน่งย่างใจวังมั่นหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงท่านขวจังดาเซงรองประธานสภาปาสุนแขวงพร้อมด้วยผู้ตั้งหน้าแผนกองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ก่อนเข้าพิธีได้มีกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพซึ่งได้เริ่มจากสโมสรเมืองเอ็นวงไปหาหอหลักเมืองแล้วกลับคืนสู่สถานที่ดังกล่าวจากนั้นท่านเน่งย่างใจวังมันก็ได้หวนคืนมุนเสื้อการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของวันสาธารณสุขลาววันแพทย์ลาวซึ่งมีความหมายและความสำคัญหลายต่อกับการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะเม่นการเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจรักษาสุขภาพของนักขบและพ่อแม่ประชาชนบรรพเฒ่าในขบวนการต่อสู้กุศาสตร์ในเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พลเมืองลาวบรรพเฒ่าทุกชั้นคนในสังคมพนักงานแพทย์หมอและพนักงานสาธารณสุขของแขวงได้รับรู้และเห็นได้ถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของเวียกงานสาธารณสุขในแต่ละระยะทั้งเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีของแพทย์หมอที่ได้เสียสละชีวิตอุทิศสติปัญญาเฮือเฮงเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพุทธศรเวชวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุนงาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ข่าวอากาศประจำวันพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนนับแต่เวลา 12:00 น. ถึง 18:00 น. มิดังนี้บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะได้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าคะนองฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกพงศลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางท้องถิ่นหรือเนื้อที่ปกคลุมของฝนเท่ากับ 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาโปแก้วอุดมไซหลวงพระบางและเสียงบุรีอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าคะนองฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-36 องศานครหลวงวิ่งจันทร์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในท้ายตอนบ่ายหาตอนค่ำซึ่งเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 30% อุณหภูมิในระหว่าง 26-36 องศาภาคกลางแขวงวิ่งจันทร์บริคำไซคำมวลและสวรรณเขตอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-35 องศาส่วนแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 20-31 องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเสกองและอัตตะปืออากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-36 องศา ส่วนอยู่เขตภูเพียงบลาเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับเช้าสนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา26องศา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: สหพันธ์กีฬาลุดถีบแห่งชาติลาวจะจัดการแข่งขันกีฬาลุดถีบทั่วประเทศประจำปี2016เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาลุดถีบลาวให้มีระดับสูงขึ้นเทียบเท่ากับภาคพื้นและสากลเนใส่จัดอันดับนักกีฬาลุดถีบลาวในขอบเขตทั่วประเทศตามมาตรฐานของสหพันธ์ลุดถีบสากลการแข่งขันรายการนี้สหพันธ์ลุดถีบแห่งชาติลาวได้รับการอนุญาตและรับรองการแข่งขันโดยสหพันธ์ลุดถีบสากลจะจัดการแข่งขันกีฬาลุดถีบทั่วประเทศประจำปี2026ที่นครหลวงจันทร์ระหว่างวันที่27หาวันที่28มิถุนายนนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมของสหพันธ์ลุดถีบสากลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากลก็คือชิงแชมป์โลกและการแข่งขันมีการชิงชายทั้งหมด8รายการประกอบมีหุ่นเยาวชนชายประเภทจับเวลาประเภททางไกลหุ่นทั่วไปชายประเภทจับเวลาและประเภททางไกลนอกจากนั้นยังมีจัดการแข่งขันประเภทหญิงและประเภทเสือหมอบหุ่นอาวุโสเติมอีก
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเฉลิมฉลอง101ปีแห่งวันสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามวันที่18มิถุนายนนี้ท่านตู่เริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เขียนบทที่มีหัวข้อว่าสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามในยุคสมัยดิจิตอลเนื่องในบทความได้วางออกบรรดาคำเรียกร้องให้ผู้เฮ็ดเวียกในยุคใหม่ซึ่งท่านตูเริ่มถือว่าสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามความก้าวเข้าสู่สมัยใหม่พัฒนาใหม่ที่สุดคงเขตดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีช่วยให้สื่อมวลชนใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นกว่าเก่าและได้รับเสียงตอบรับอย่างว่องไวกว่าเก่าถึงอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตได้วางออกสิ่งท้าทายหลายอย่างท่านตูเริ่มได้กล่าวเน้นนักว่าท่ามกลางความเป็นระเบียบแห่งห้อยของการสื่อสารใหม่สื่อมวลชนเกือบว่าบ่ได้รักษาที่ตั้งสิทธิ์ผูกขาดในการออกข่าวได้เพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ได้เฮ็ดให้บทบาทของสื่อมวลชนปฏิวัติลดลงย้อนสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามพร้อมอยู่ในยุคดิจิตอลฉะนั้นต้องมีการประสานสมทบกันระวางคุณทัศน์การเมืองและกำลังความสามารถด้านเทคโนโลยีระวางอุดมคติปฏิวัติและจินตนาการเปลี่ยนแปลงใหม่ระหว่างลักษณะต่อสู้และมนุษยธรรมระหว่างความรับผิดชอบแห่งชาติและความสามารถเชื่อมโยง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่18มิถุนายนนี้การขนส่งผู้โดยสารในระยะพักบุญตวนอูเป็นเวลา5วันระหว่างวันที่18หาวันที่22มิถุนายนนี้ทางรถไฟทั่วประเทศจีนคาดว่าจะขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด83ล้านเที่ยวคนโดยมีแผนแล่นรถโดยสารเฉลี่ยประมาณ 13,000 ขบวนต่อวันและในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนผู้โดยสารหลายที่สุดคาดว่าได้ขนส่งผู้โดยสารประมาณ19ล้านเที่ยวคน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18มิถุนายนนี้ท่านมาซุสเซเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านได้เผยแผ่เนื้อในบทบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงนามแล้วผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยให้ฮู้ว่านี่คือเอกสารที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งที่เป็นการส่งสัญญาณจากอิหร่านที่เข้มแข็งคือสันติภาพจะบรรลุผลเป็นจริงได้บนพื้นฐานแห่งการเคารพซึ่งกันและกันทานมาซุสเปเซสเคียนยืนยันว่าอิหร่านสมกำลังเข้าในการปกป้องรักษาสันติภาพของโลกอย่างเสมอต้นเสมอไปพร้อมทั้งสุญญูการพัฒนาการหอมมือกับพรรคพื้นโดยยึดมั่นปฐมปัจจัยแห่งการรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและเอกราชของชาติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
12: สบายดีมิหักแฟนรายการทุกๆทาน
13: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันเสาร์แบบนี้พวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นซึ่งว่าทำหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
12: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยในมื้อนี้ก็คือวันเสาร์เน
13: า
12: ะท่านผู้ฟังซึ่งดังที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่ามื้อนี้พวกเราจะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและก็ตามประเทศนั้นจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าหัวข้อข่าวของพวกเรานี่ก็มีหลากหลายข่าวบ่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและก็ยังมีพิธีประกาศการจัดตั้งพนักงานนำพาคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองและสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่1ประจำปี2026และก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจฉะนั้นขอให้บรรดาท่านที่ตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเน
13: า
12: ะ
13: เจ้าถือว่ามีหลากหลายหัวข้อข่าวที่ว่าน่าสนใจที่ว่าพวกเราทั้งสองจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าขอฝากกันไว้เนาะสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราสมมุติตอนนี้เพิ่นได้เปิดรับสมัครพนักงานประจำอยู่สำนักงานใหญ่เนาะธนาคารแห่งสปป.ลาวประกาศรับสมัครเพื่อนความงานจำนวน24ตำแหน่งน้ำกันซึ่งว่ามาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครเพศหญิงหรือชายอายุบ่เกิน35ปีมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อนระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพัวพันสากลและสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียงและต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศแม้ต้องมีคะแนน GPA 50/100ขึ้นไปสำหรับผู้ที่จะเรียนจบในปีนี้แต่ยังบ่ทันได้รับใบประกาศสามารถเอาใบยั่งยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากโรงเรียนเกี่ยวข้องมายั่งยืนเพื่อประกอบฟอร์มรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่สมัครจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือประกอบฟอร์มสมัครเวียกสามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่ www.pol.gov.la หรือท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์020-5523-4845 5523-4845ซึ่งว่าเพิ่นจะปิดรับสมัครในวันที่26มิถุนายน2026นี้
12: เจ้าและนั้นก็แมนสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ว่าเพิ่นประกาศรับสมัครพนักงานถึงว่ามี24ตำแหน่งด้วยกันถ้าหากว่าบรรดาน้องๆที่ว่าหาก็เรียนจบใหม่หรือว่าบรรดาท่านที่มีความสนใจเนาะอยากเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้เนาะเพิ่นก็จะปิดรับแบบฟอร์มของการรับสมัครในวันที่26มิถุนายน2026นั่นเองเน
13: า
12: ะท่านผู้ฟังก่อนที่ท่านจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดของข่าวนั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะท่านผู้ฟังจะให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับปุณมีและแฝงสุรีในระยะต่อไป
14: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
15: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที65/สทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้ง นักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลมกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น 3. 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น 3. 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น 2. และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น 2. 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 นเฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางธรมีแก้วกินนาลี
17: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
18: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
17: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
19: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
20: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
21: ปกปักรักษา
22: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
23: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
24: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
19: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ
12: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคาร30นาทีอยู่กับแฟงสุรีและบุญมีดำเนินรายการในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟัง
13: จ้าม
12: าพบกันในระยะที่ส่งของทางรายการพวกเฮาก็จะมานำเสนอข่าวที่ว่าพวกเฮาได้เว้าว่าหัวข้อข่าวของพวกเฮาในมื้อนี้ก็จะมี5หัวข้อข่าวด้วยกันสำหรับหัวข้อข่าวดับอิดก็คือเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค อยู่องค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยปฏิบัติตามคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักและคำแนะนำของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักในการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักในระหว่างวันที่11หาวันที่12มิถุนายน2026องค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักอยู่สมสรใหญ่สถาบันการธนาคารโดยภายใต้การนำพาของสหายนางบุญคำบรจิตคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักเลขาองค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพักธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะหน่วยพักคณะหักฐานคณะกลุ่มคณะผู้อำนวยการธนาคารธุรกิจพร้อมด้วยพนักงานหลักแหล่งนำพาที่ขึ้นกับองค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมหลายกว่า200สหายกองประชุมได้นำเอาเอกสารสำคัญของพรรค4ฉบับเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมได้เสื่อมซึมกำแน่นคือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรครายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หา2030บทความหินซี่น้ำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้าตามเนื้อในเอกสารที่ได้รับการเผยแพร่เสื่อมซึมโดยลึกลึกเวียกงานวิสาเฉพาะของแขนงธนาคารเพื่อให้มีความเข้าใจที่เป็นเอกภาพลึกซึ้งและเป็นพื้นฐานในการสืบต่อผันขยายเข้าสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงในแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมกันนั้นกองประชุมยังได้มีพิธีประดับเหรียญกาทีระลึกวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ50ปีให้แก่พนักงานแขนงธนาคารที่ได้ประกอบส่วนในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะผ่านมาซึ่งเป้าหมายที่ได้รับเหรียญดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 1,131 คนในนี้เป็นพนักงานประจำการ946คนและพนักงานอาวุโสบำนาญ185คนในตอนท้ายกองประชุมสหายนางบุญคำบรจิตยังได้ให้เกียรติมีคำเห็นซีนำต่อกองประชุมเพื่อเป็นเข็มทิศซีนยังทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงธนาคารในตอนหน้าเพื่อเฮ็ดให้องค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถสืบต่อนำพาซีนำการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้อย่างจบงามเจ้าเลยนั้นก็แมนข่าวเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้ง

0: โซปปลาวคณะกลมเทียบเท่าคณะอำนวยการธนาคารธุรกิจพร้อมด้วยพนักงานลักแรงนำพาและแขกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่เวียกงานในเงื่อนไขใหม่อยู่ธนาคารแห่งโซปปลาวขันถึงจึงได้ตกลงปรับปรุง2ตำแหน่งงานคือดังนี้1ยกย้ายทานแสงเพชรดวงพิลาห้องผู้อำนวยการสถาบันการธนาคารและแต่งตั้งเป็นห้องหัวหน้ากลมพิมพ์สำนาย2ยกย้ายทานนางสมจิตรอหลอนสีห้องหัวหน้ากลมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและแต่งตั้งเป็นห้องหัวหน้ากลมนโยบายเงินตาในตอนท้ายของพิธีสหายนางวัฒนาดาราร้อยได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ล้มโดยมีบางตอนว่าการปรับปรุงการจัดตั้งในเทือนี้จิตใจรวมก็แม่นเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายรวมของพรรคและนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานพนักงานโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติระบบซับเปลี่ยนหน้าที่บนประจำการเพื่อแนใส่ปรับปรุงเวียกงานให้เคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้นและทั้งเป็นการก่อสร้างยกระดับพนักงานขันนำพาคุ้มครองของพวกเขาให้สามารถนำพาซีนำหอบด้านในหลายเวียกงานยิ่งขึ้นชาวและนี้ก็คือพิธีการประกาศการจัดตั้งพนักงานนำพาคุ้มครองของธนาคารแห่งโซปปลาว
1: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาโตกันที่ข่าวพิธีประกาศกันจัดตั้งขันคณะสาขาซึ่งในวันที่8มิถุนายน2026ที่ผ่านมาที่สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงได้มีพิธีประกาศการจัดตั้งขันคณะสาขาโดยการเป็นประธานของทานสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีทานดอนเสถียรบุญมีอาภัยหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงมีคณะกลุ่มคณะสาขาคณะแผนกพนักงานวิศาการและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมในพิธีทานนางวิไลพรจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ขึ้นผ่านข้อตกลงฉบับเลขที่480/ทห.ล.ลงวันที่3มิถุนายน2026ว่าด้วยการปรับปรุงการจัดตั้งของสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงคือยกย้ายทานจิตกรจิตพงษ์ห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายเงินตาธนาคารแห่งสปป.ลาวและแต่งตั้งเป็นห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงในโอกาสนี้ทานห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวยังได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ลมบางตอนมาการปรับปรุงการจัดตั้งคือดังกล่าวจิตใจรวมก็แมนการจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายและระเบียบการรวมของภาครัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานซึ่งได้ปฏิบัติอย่างเป็นปกติและก็แมนหลักการระเบียบการในเวียกงานของพนักงานของภาคเพื่อให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของหน้าที่เวียกงานและสภาพเงื่อนไขตัวจริงในระยะใหม่ให้มีความคงตัวยิ่งขึ้นพร้อมนี้ทานยังได้เน้นนักและได้ยกให้เห็นถึงปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เฮาจะต้องได้ออกเหือเทแหงทางสติปัญญาห่วมใจการสุมใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากก็คือสภาพความเข็งฮ้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้มีความเข้มแข็งขึ้นเทือละก้าวเจ้าเลนันโกแมนข่าวพิธีประกาศการจัดตั้งขันสาขาอยู่ที่สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวางนั่นเอง
0: เจ้าก็ถือว่าหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่พวกเราทั้งสองได้นำมาเสนอให้กับประธานได้หับฟังกันในระยะนี้เอาว่าเป็นว่าตอนนี้เนาะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของหมอกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาอยู่ในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรัญญานียังอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาและก็ยังมีอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจที่พวกเฮาทั้งสองจะนำมาเสนอให้กับบรรดาทหารได้หาฟังกันเพิ่มเติมในระยะนี้ซึ่งว่าตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่4กันต่อกับฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองรัฐสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่1ประจำปี2026ในต้นเดือนมิถุนายน2026ผ่านมาที่สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองรัฐสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่1ประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านนางโพธิจันทร์ธรรมเทวาหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวและได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านนางสุริพรอินแสงห้องหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเวียกงานจัดตั้งและการปกครองคณะจัดตั้งศูนย์กลางมีบรรดาทานหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกของบรรดากลุ่มกองอยู่สำนักงานใหญ่และธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคเข้าร่วมทั้งหมดหลายกว่า30ทานจุดประสงค์ของการฝึกอบรมก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริหารระดับกลางในการผ่านขยายและหมุนไส้นโยบายรัฐกฎหมายและบรรดาแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลเพื่อจะได้พร้อมกันค้นคว้าหำเฮียนบรรดาทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานรัฐกรของสปป.ลาวการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานการบริหารรัฐในระบบการเมืองการนำพาคุ้มครองการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรการหางเอกสารทางการการวางแผนและการคุ้มครองโครงการที่มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารบทเรียนดังกล่าวล้วนแต่ได้นำใช้ในเวียกงานตัวจริงพร้อมนั้นยังจะได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและพฤติกรรมตัวจริงกับวิทยากรที่มาจากบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องตึมอีกซึ่งว่าการฝึกอบรมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลา10วันเต็มโดยเริ่มแต่วันที่8หาวันที่19มิถุนายน2016นี้เจ้าและนี้ก็คือข่าวฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองรัฐสำหรับผู้บริหารระดับกลางสุดที่1ประจำปี2026นั่นเอง
1: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังในข่าวที่พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางและแผนกการในแขวงไซยบุรีในวันที่15มิถุนายน2026ที่ห้องว่าการแขวงไซยบุรีได้จัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางและแผนกการในแขวงไซยบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติมีท่านดวงตาไซวุฒิหงเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านสุกัณฑ์จันทวงศ์หัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงไซยบุรีเข้าร่วมในพิธีที่มีความหมายความสำคัญท่านดวงตาไซวุฒิห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้กล่าวว่าในท่ามกลางที่ทุกภาคส่วนของสังคมกำลังสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเงินตาเพื่อเฮ็ดให้เงินเฟ้อลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพหลายขึ้นเพื่อประกอบส่วนแก้ไขปัญหาดังกล่าวแขวงไซยบุรีจึงได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองการนำใช้เงินตาต่างประเทศและส่งเสริมการนำใช้เงินกีบคุ้มครองหนี้สินคุ้มครองรายรับจากต่างประเทศเห็นได้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวแม้นมีความสำคัญหลายในการติดตามกวดกาธุรกิจและธุรกรรมเงินตาต่างประเทศทั้งนี้ก็เพื่อแนสัยยกสูงคุ้นค่าและเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติส่งเสริมการจราจรสินค้าให้มีความคงตัวเปิดกว้างการพัวพันหัวมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันแขวงไซยบุรียังเพิ่งพาการนำเข้าสินค้าเฮ็ดให้ความต้องการนำใช้เงินตาต่างประเทศมีปริมาณสูงบวกกับค่านิยมในการถือครองเงินตาต่างประเทศของประชาชนมักจะถือครองสกุลเงินตาต่างประเทศไว้เป็นต้นเงินบาทดอลลาร์และหยวนพร้อมเดียวกันนั้นการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องก็ยังบ่ทันมีความเข้มงวดเท่าที่ควรสามารถเห็นได้จากมีหัวหน่วยวิสาหกิจและผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังมีการติดราคาสินค้าและบริการเป็นเงินตาต่างประเทศนำใช้เงินตาต่างประเทศเพื่อสำหรับค่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะแม่นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกล่องประสุมต่างหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางก็ได้ขึ้นรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวแขวงหลวงพระบางได้จัดตั้งปฏิบัติในแขวงสยบุรีในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ผ่านบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางและแผนกการในแขวงสยบุรีได้พร้อมกันลงนามใส่บทบันทึกดังกล่าวตื่มอีกด้วยเจ้าและนั้นก็แมนพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางและแผนกการในแขวงสยบุรีในวันที่15 มิถุนายน 2026ที่ผ่านมานั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก็ถือว่าหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจที่พวกเราได้นำมาเสนอกับประธานได้รับฟังกันในมื้อวันเสาร์แบบนี้บ่ว่าจะเปลี่ยนทั้งสาขาภาคของเฮาหรืออยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาก็ถือว่ามีหลากหลายหัวข้อข่าวที่ว่าพวกเราทั้ง2และก็ทีมงานรายการเพื่อนธนาคารได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันเต็มอิ่มกันอีหลีแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะส่งท้ายกันในมื้อนี้ฝากกันไว้กับ2ทางอื่นที่ท่านสามารถติดตามรายการของพวกเราได้เนาะหรือว่าสื่อต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราได้เพิ่มเติมนอกจากรายการวิทยุเพื่อนธนาคารขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีทั้งด้าน Facebook ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันว่าจะมีการอัปเดตข่าวการเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำเลยกับธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ที่ www.bol.gov.la และก็ยังมีทาง TikTok BOL_channel YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพการเงินเงินตาแห่งชาติธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาอยู่ทางโทรภาพแห่งชาติลาวส่ง3นั่นเองเนาะสามารถติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งนึงเวลา 21:00 ในวันอังคารท่านสามารถติดตามกันได้เพิ่มเติมท่านใดที่ว่าอยากจะเห็นหน้าตาของโคซุกเฮาเนาะว่ามาดําเนินรายการอาจจะได้ยินแต่เสียงผ่านทางวิทยุแบบนี้ก็สามารถติดตามผ่านทางโทรภาพของเฮาได้เพิ่มเติมหรือท่านสามารถโทรมาสอบถามเลขเปลี่ยนคําคิดเห็นตําหนิติชมผ่านทางรายการของเฮาได้เติมที่เบอร์021264797021264797
1: เจ้าก็ขอฝากไว้แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮ
0: า
1: ก็มีหลากหลายช่องทางให้บรรณาธิการได้ติดตามรับฟังเจ้าแต่ก็น่าเสียดายเนาะบุญมีเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้ว
0: มื้อ
1: ผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นราธ
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสบดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: ไลค่ะ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีไหมรายการและไม่รายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Minder ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น 1 โมงฮอต 2 โมงเอาเป็นว่า 13 โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันกะ 103เนี่ยบางคนก็ทูนอินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเอาแบบว่าสมองเต็มๆตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้หับเพลงสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครลุงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบาถูกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฮู้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งต่อหินต่อกระจกอยากจะเข้าไปปีนปัวอยากจะเข้าไปทำการปรึกษาพวกเขามีเซียวสารจากประเทศจีนแควงยูนานที่มีประสบการณ์ไล่กว่าสาวปีด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ผ่านทำการผ่าตัดไล่เป็นหมื่นๆคนนะเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นมั่นใจว่าเซียวสารพวกเขานั้นสามารถมีคำตอบให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาก็เข้าไปหาได้ที่แถวอันน่ะน้องบัวทองเนื้อเด้อบ่ได้ไกลน้องบัวทองเนื้อนี่เองสิโคตะบองนครลุงเวียงจันทน์โทรศัพท์5เพิ่นได้สอบถามได้ที่020-5755-4111มักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างหารต่างๆอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030-5787052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเฮานอกจัดรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

กับตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับฟากไว้กับบริการของเพิ่นเกี่ยวกับบรรหาเรื่องตาเข้าไปปรึกษาเข้าไปปินปัวใดแถวน้องบ่อทองเหนือจดเบอร์เพิ่นไว้020575544111สอบถามรายละเอียดใดกับเพลงทำอิฐที่พวกเราหยิบให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิรานแล้วก็บราซิลนักฮ้องทรง3คนมาฮ้องรวมกันบ่ว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่หมายถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการก็สามารถสั้นหาดผ่านไลน์สองทางจะติดตามผ่าน Colorful Musicทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเฮาให้มาเว้ามาว่าผ่านช่องทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของ

หลายคนก็บอกว่ามักเพลงลอดพื้นจึงไว้ก็พยายามเอามาให้มันทึกตามเทรนด์ระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟ่าเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลอัปลอยออกมาแต่ทึกใจแฟนๆเพลงแล้วก็ถ้าว่าเขาติดตามพวกผู้วานี่ได้ติดตามบอส่วนไล่เวลาแข่งขันบ้านเพื่อนกับบ้านเขามันต่างกันไล่เดอะโค้ดเนาะหม่งบ่ค่อยถือกันจะฝากไว้นั่นแหละผู้ใดติดตามเบิ่งการแข่งขันบันเตะรักษาสุขภาพขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกผ่านบริการ FTTH ก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน

0: อินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนแจ็คโซกซ่องซันนั่นก็คือซันทำอีดนี่มันเฉพาะลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้ามีของติดไม้ติดมือทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาทีดาตาสูงถึง60กิกเอาเข้าแล้วถ้าว่าจ่ายล่วงหน้าอีกนะจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีเมื่อเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเฮายังได้เข้าไปสิงโซกซันที่ซ่องอีกได้ซึ่งเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้มูลค่าเงินสด50ล้านน่ะสำหรับโซกซันที่ซ่องซัพพอร์ตแต่ลูกค้าติดตั้งใหม่บ่บ่ลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเพียงแต่เข้าใจล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
9: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

พานกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีฮ้องฮวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักฮ้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ฮ้องเพลงนี้ Why I Had Some Help ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลท์คุณทำประทานอาหารกระยานว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคืนๆคืนๆมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรแล้วคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเขามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเขาจ่ายลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนเป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายล่วงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลียจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แทมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบว่าฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมล่างกันไปพุ่นได้ฉะนั้นถ้าเขาจะจ่ายล่วงหน้าจ่ายระยะนี้เพราะว่าท้ายเดือนนี้เด้เพิ่นจะแรนเดิมมอบโซออกไปเป็นเงินสดเพื่อเขาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นแรนเดิมแล้วบ่แน่เงินจำนวน50ล้านเพิ่นได้เพิ่นมอบออกไปท้ายเดือนนี้เนาะ

นั้นบริการ FTTX โซกซ่องซันก็คือผู้ใดเอาเข้ามาเอาบริการนี้ติดตั้งมาเขาทันทีเพิ่นก็มีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่าโทร600นาที data 60กิก60กิกถ้าว่าเขาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีจริงไหมก็อธิบายให้มีรายการถามเข้ามาว่าได้แท้บ่ได้แท้อันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่2นั้นบ่ว่าจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านเกียรติท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของลาวเทเลคอม

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลือแลก data ได้เด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10จื้อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มื้อรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มื้อรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service หรือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเฮาออกมาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเฮาใช้เวลาเฮาโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเฮาสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น data แต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาแบบว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้นนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
3: เออนี่ตูน
0: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
3: ้ไปมือหนึ่ง
5: ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
3: เออนี่ตูน
0: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
7: โอ
3: ้ไปมือ1ก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้ บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
8: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ็ขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอยให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสะพอนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สะพอกผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตึมเงินว่าสันซาบริการเบอร์ตึมเงินแล้วพวกเขามีซองแพ็กเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันสร้างเบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมไปปลายทางเปิดไซต์ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการบอกว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิลด์คัพเพิ่นว่าเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟังโกลห้องลิซ่าห้องห่วมกับนักห้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลย
1: Yes,

0: chose.
1: Yes, ma'am. Goals, goals, goals, goals.
2: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals. แปลบ้านเฮาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบันน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบานมุ่งเป้าไปอยู่แถวนั้นน่ะมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าและกันยังมีเรมาห้องเพลงนี้ปล่อยดวนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจด้วยที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มาเพลงซาเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามาก็เมื่อวันจันทร์เราก็บ่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซาเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบคกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH นอกจากจะแจ้งสุขส่งสารตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็คเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็คเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเวลายการสามารถเลือกเป็นแพ็คเกจ55เมก70 80 100 200 160 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการความไวแบบฟาแมปเรือแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยกระไซแบบพื้นฐานสิล่ะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไว้ได้ตามใจกับเราโทรคมแจ็คสุกซ่องสันผ่านบริการ FTTH ทันทีที่ติดตั้งเบอร์นี้หรือว่าทันทีที่ติดตั้งบริการ FTTH เพิ่นก็มีคองติดไม้ติดมือเซ็นเบอร์งาม5เบอร์ด้วยกันมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกอีกซัมโบนัมถ้าว่าเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนแถมเดือนนำไซให้1เดือนฟรีและยังมีครึ่งปีสิครึ่งปีนี้เพิ่นก็แถมให้ตั้งว่า2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้ถึง4เดือนฟรีถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจตอนเพิ่นมีโปรแบบซีล่ะโชคสันที่ซ่องนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิบซึ่งเพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนนี้เงินไข่ก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นกันไปเรื่อยๆกิ่งไม้กันลุ้นทีมงานพวกเฮากันนักล่ารางวัลเช่นกันลุ้นกันไปสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาวเว้าตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเพราะเฮามีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกคือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบวางเทือไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อ

ำหรับแพ็กเกจเน็ตสุดคุ้มไซแพ็กเกจเน็ตซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อเฉพาะเบอร์เน็ตนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3 Major Strong Eco Darling Let's Go วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580

0: ปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
0: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
0: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าร้องเพลงนี้ไว้วันที่4เดือนนี้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าที่จะปล่อยเต็มโตในบอสาแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยากจะได้ข้อมูลอีกตื่นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีตึม2ทาง1พ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่าน2ทางนั้น
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: นี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยไกลมงแล้วยังซ่องนาทีมีความหมายเพิ่นมาคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

อ่อนๆการต่อสู้สมัยก่อนบ่เป็นก่อนร่วมศูนย้อนขาดการเพื่อกูลอุดหนุนนักปฏิวัติดังนั้นต่อสู่จักรพรรดิน้อยเธอจะมีไส้จนมาหอดทุกสมัยมีผักข้อมูลนี้อินดูจีนคนคิดประดิษฐ์สั่งบ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่แล้วเอ้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแรงงวกหน้ามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

หุบห้านตีผมไว้เล่าทิ้งในตั้งแต่ข้อหนวดว่าฮักลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอก

อันนี้มันน่ารับบอกกล่าวเพราะเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสั่งตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกครองที่มันคงสั่งตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศนั้นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูชาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพาดท่านไก่สอนผู้วิหารผู้สั่งตั้งและบรรซาโดยกงยางหาวหันแข็งขันขนาดดังนั้นกองทหารละสะวกนับมือมีบทบาทตีหยาดเอาไส้บุกศัตรูคายใดกระมุนไปปาดแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาประยุทธ์อยู่เคลื่อนไว้ตีศัตรูสู่หกลบต่อต้านจนมาดหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฝังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกนู้นสวงเสือสิงกระทิ้ง

ในปี1952-53เขื่อนทับเขาพดบ่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกสัตว์ตู้ตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลาย่ำนั่นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีรถบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีไส้สนา

คายขวกลมใต้ขวมทองกองมวลกระส่วนลาเอ๊ส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลาเอ๊นี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้หักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพ

สัญญาณตายก็หายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างความเนื้อที่ร่วงร่วงยาวหนึ่งส่วนสองของดินลาวและอีกหนึ่งส่วนสามของพื้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เหตุยังยังยังก็

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำสิตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้ปวงส้นหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขก้นอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลง

ว่างหาซื้อจ้างจอบก้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสั่งโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันกระจิงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดรอบไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักอ้างไว้ตัดสินใจที่สูบูศัตรูผ่านพาวงปิดรอบมันแน่น

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงซาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อนร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศศาสตร์ของตนและพดปล่อยประสาสดในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคูเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยากเอาไส้สนะหนาศัตรูยาดและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีดเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้

แข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแผ่สัตว์ตู่แข็งขนาดแท้ยังตีแห่ฮะยองหิงยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากันตา

แผนตีละขาดหาเตียงทลายเสียงสาบสูตรยาบนั่นพวกศัตรูถือกลมใต้และแตกนี้เป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบอดทันแหงหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเซอร์แนวเลยมาลุ่มมารวยช่วยซ้ำโศกบุรีเงินมาหักย้อนมาจับกับผักเขาสื่อจากทั้งที่สวยเหลือเสื้อคอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันจริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไปย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้าง

ะปุกี้ลักตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึ้งยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตือบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยรักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้อง

พักเขาบุกระดมได้พบสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสะงาสะงาและมีเกียรติสะงาคอยล้ำพิกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาโรยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ดานอยู่เป็นตัวสตุ้งจวนถั่วซาเกจลิชอชาเต่ายอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนกัญญาจงเราอีจงมองส่วนเรื่องสตูดังนอยังเป็นดูสตงจวนถัวเคลียซอเกจลิชอชาเต่ายอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวมอชาเต่ายอดเรานุวันสุขกิหัวจัวเอเอ็มจัวเจ้าอ้อมิเกเฮสเท่ากับอ้อชินดาจัดดอกเกาะเปชีต่อนุ่นเจเทียบเป็นมัวชะเต๋อยอดเจ้าสดชวนหุ่นวันเสาร์กิหัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดจามิเกเฮสลูกชายเท่ากับจิชิมูจิจัดดอกเกาะจิชินดาต่อนุ่นไก่เป็นตัวสุดต้องจัวรองเชี่ยใจต่อในส่วนเรื่องสตูหลอกโกงลงเก็บเป้าซ้อฟ้าเกจิลิชาลาวกูปากูลอยยาวิไลจันวัวตูลอเชอร์เจถ่ายยอดเจ้านุ่นนออีจงเนี่ยสิกระเทนจาจมลงหมอชัวลูกหอบเพียนตักเป็นตัวซ้อนตรงจัวยอดเฉาเกาะเสดอเป้าเทียงกาเชียจอจอเกจลิช่อลอชียาแนวทางนโยบายเฮาไปรู้ได้เฉลาวยาลีอ้นได้นอไปหาลำหมูเป้าจอว่ายาอยู่ลอถัดจอไงลูว่าอยากไปอีจงเนี่ยจิกเตนังจาว่าอยากเนี่ยสาเป้าจอให้เตียจอสืบช่างลอชียาจอตั้งมั่งหลอนเต๋อว่าเกยูมีหนัวหมอเจ้าหมูปอเจอยากอุยันยอดเจ้าจะต้องมึงเถอะนออัวมัวชื่อสิวันดูจูลาเต่าเต่าลุชงวัยใหญ่ปอยอดเจ้าเป็นลุเตเฉาเทียนยอดเจ้าใจเตเฉายอดนอนู้นอกูยอลมัวทะทะลินดักก้านอเจ้าไปเฉยเต่าต้มลงวิยอไปอีจงเนี่ยสิกินังจานี่กูสาเป้าให้เตียจะต้องมึงลาชิยาตูนั่งอัวนึกจอลินอเอยอดเจ้าเขาฟากิจลิชอเนี่ยแล้วเจ้าสิลิจาตัวหนึ่งอย่ายาลีกูยมวดถาลินอจนดักก้าเจ้าไปเฉยเต่าต้มลงโอเคอีจงลงมอที่ชัวย่าหายจ่อจอสืบช่างนอเต่าจีนเตยชงรอนอกูยังเปาะเต่าให้เตียมอเตยสอสื่อไปเปาะยอดเจ้าเขาโลกออนไลน์แล้วชี้เขาเตะสตงเขาเตะอ่ะเนี่ยนอโทรทัศน์โอ้ยไปกังเปาะหายจ่อเกมัวเตะมีหนวดหมอจะมุ่งยูปอเจตรงดัตเตะต่อเกโลแล้วชี้ยายูจวดตรงดัตเตะเนี่ยนอชาคอมมอลชิยาต่อเตอวยาเปกังปอวันตุจุลากูยาอีคอสื่อช่างวัวชื่อสิปอเลยมายิ่งสาจิตาลชิยิ่งสาไฮเตียยาวิลิจาตุตีนั่งแต่นอนนึ่งลูกเชียอยู่หย่องวัวลวลีเอ็นหอยวัวเตาลีนออายุตูมีหนวดเตี้ยลชิยาอยู่จ้อยยุนชาเตี้ยเอยาลิจาอยู่หอวัวเตาเตียจงลีนอลีเตเจียชูวะยาเนี่ยนอหนึ่งดอเจียชูซื้อหนึ่งตื้อเป้าลู่เทียนหนึ่งตื้อเป้าวะเนี่ยนอชัวจ้าหนึ่งเตอามีหนวดเตี๋ยชียาวิลิจ่าเอตีนังเตี้ยวะจ่าหอมมวลลูเชียยองจ้าไฮเตียอยู่มั่วอยู่ตัวมีหนวดนอเจ้าหมูยูจวบปอเจเราชียาเฝ้าตรงดัตเตอีจงเนี่ยสิกระเทนจ่าจอมลงหมอที่ชัวย่าหายจอตู่จื้อปื้อละชิยาการกระทำแต่นอเอ๋ยยอดจอหลุนเตี้ยเต้นนอในสายเตียนหนึ่งปวยย่ออีคอวะเนี่ยนอตีนึงอยู่เตาย่อกูสายเตียขอจื้อปื้อละชิยาการกระทำแต่นอหนึ่งย่ออีตู่จื้อปื้อวะตีนึงหอมเตี้ยเต้นนออยู่จีเตาละย่อหนึ่งอยู่จีเตาละเที่ยหนึ่งย่ออีคอเกวะเนี่ยนอปวยย่อจอดใจเฉาโตจอดกิจลิชอยอดลีจอตั้งมั่งว่าจงลีนอเขาจะเกจริชอลอยยังมั่วตังมั่งเจให้จอรู้สิว่าอยู่เจ้าสิเจ้าตัวนึงเพว่าจงลีนอวิยาจอเกว่าหนึ่งวันแต่นอระยะการกระทำตัวจื้อปืนแต่ตัวนึงนอย่ออีตัวอย่างซื้อย่ออียะว่าการประพฤติว่าหนึ่งมั่วเกอันตรายเจ้ารู้เจรู้จอเราลุเตลุชาเนื้อเจ้าจักกิจลิช่อหายซอป้ามวลกฎหมายอาญาเด็กเปลุเตชาเราเนื้อเจ้ามาตาอีจัวอีกูเต่าเสามังเจจอลุสีว่าเต่าสีเต่าตูนั่งว่าหนึ่งยูหนึ่งเตมิหัวหมอเด็กน้อยจมูกปอเจยะว่าเต่าเสาหายเตียตูเรื่องเนี่ยตื้อว่าย่าเต่าตัวเราชี้ย่าเต่ามัวเมียหัวหมอหัวคอยยูเด็กจมูกปอเจตูเรื่องเนี่ยแต่นอหนึ่งอยู่เจ้าลุสิเกินกว่าอ้อชงมุจ้าเจ้าชี้ชงหอยยอดตรงไก่หายเตียตูเรื่องเนี่ยตือหอเต่าจอจอเชียลอชียาหายเตียเต่ายูมีหนวดเต
จมูกปอเจเอตัวจีลีอ้อลังเยมูยดเจ้ลุจิจีชงมูจอดเจ้าชาชงยาขอน้อยหนึ่งยาลุจิว่ายอดเจ้าชากิจใจลิชอบอันยาละชีฮลุจิปึงกว่าอีจงเนี่ยจีกิตินึกจะจอมลงหมอที่ชัวยอดเจ้ามาตาอีจัวอีเดอจากกิจใจลิชอบว่าป้ามวลอันยาเดินนอนมาหนึ่งเจ้าลุจิซัพพอร์ตเจ้าตู่หัวลังเนี่ยและชี้ยตัวยาหนึ่งยูมีหยอมอเอจมูกปอเจยาซื้อเตี๋ยชี้ยอดยอดเจ้าว่ามาตาดักจากกิจลิชอป้ามวลอันยานเด็กนอยอดเจ้ามาตาอ้อปัวเจ้าจดจี้ยอดลินเด็กเกยให้เตี๋ยชอบสื่อมดเตมีหยอดว่าหนึ่งจังยาวจมูกปอเจลาชียาวัวกอดเท่าม้อปวดเตปวดเตอลาชียาพิการลายาหมูจ้อเจ้าจ้อเสียตูตูนั่งเตอเนื้อยวดเจ้าลุจิย้อนกลัวยาเป้ชงหมูจ้อชาชงเที่ยยวดเจ้าบัวเนียชาล้านกีหมูจ้อเจ้าเป้เจ้าล้านกีย่ออีจงเนี่ยจีก็ได้นึกจาจำลองหมอชัวลีกูไฮลอนเตอนอยาถาจ้อลุจิเตอว่าเนี่ยนอเกจอเตมิญัวจังยาวลชีเตมิญัวจังเมนเดอปอเจตออีคอเขาตือเอเตาเจ้าม้อเทียเตาตาลุนังซอเชียลิเปเตาปอจอซอสึวอจงลีนอวอยอหลอนเตจะเตเชอยังมั่วจอเนี่ยจอซีวอเนี่ยนอเตามั่วหนึ่งเตมิญัววอจังเมยาวเดอก็จะหาเตว่าเจอีหลังตอนนู้นเราชี้ยาเดียใช้ปลาเราชี้ยากกว่าเอ๋จะเชียตูตัวกูแต่เรายังมั่วยะยอดลีขอนอนกูยอดอีคอว่าสืบช่างว่าใช้ต่อให้เดียเรื่องเนี่ยเรื่องจีเราชี้ยาอีตุนังตื่นหนึ่งชอบสืบม้วนหนึ่งเตมีหนัวว่าจังไม่ยาวเดียจมูกจอเจ้าอีคอเขาตื่นเอกเกาะเต่าโจม้อเราชี้ยาเกาะเต่าพิการเราชี้ยาเดียจอใช้ปลาเอ๋เต่าตาลุนังโซเชียยาขอนอนกูยอดยอดจอมาตาว่าอ้อปวดโดยเจ้าจีนเตจ้าป้ามวลกฎหมายอาญาไอ้ยศเจ้าลุจิกลางวัวเป้ชงมุดซอเจ้าชาชงเทียยศจอมรัวเนียชาล้านกีบมุดซอเจ้าเป้เจ้าล้านกีบยาลีเป้เราเป่ามลงอีลูชัวจิเกลเจจอต่อการเตเป้มาหาหล่อมมลงจวมมลซีหายจ่อหลูเป้าซอฟ้าเกจลิช่อ

อีจอมลงสุเลสตูลูชหานอในตาตอมลงเป็นตัวสตองจัวหายซอเกจลิชอยอดจอตัวจังเวียงจันกูปักูลอยวิไลจันวัตุลอชัยเจมอลูเป้าซอฟ้าเกจลิชอซินามูเปเฮาชิจอละมมลงสวมูลซีหายซอลูป้าลอชิยอเกป้าฟ้าเกจลิชอยอดจอเปโลเตเชลาวยอดองเกที่อ้อนแต่นอยอดกูยมัวลูเป้าซอหายเตียเขาไปดูเตชันเหล่านอปวดเตามั่วจอเชอร์อัวเฮาลือลอยอ่าเนี่ยนออัวลุลุเฮาลือเอป้าฟ้าเกจลิชอนอเตาไปจอเนี่ยจีกิเตนจ่าเชดอร์ยอดลีอีจงลงยอดเตาว่าเนี่ยนอไงนอมาไปจงเนี่ยจงซีเชดอร์เนี่ยยืดสาเป้าจ้อยเตียเอ้ยอดอไปรู้ได้เฉิมรอนอตาชีนอเอหนึ่งปอตอมัวอีลูเชาเขาลือเราชี้ยอดหนึ่งปอตอมัวจอตุ้ปังจังเนี่ยนอลอมูเล่จอเขาลือเอมัวเกเป้าจ้อฟ้าเกจลิชอนอโตเป้จอเนี่ยสิกิตินังจ่ายอยอดลียอดตรงนู้นอกูยอมัวให้เกมัวเกป้าเราชี้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเตาเป้จงเนี่ยสิกิตินังจ่าเฉดเดอยอดทอไปลุ้นเตะเฉาเหล่านอหนึ่งยังมัวนะยังมัวละอวยอหนึ่งยังมัวลู่เฉาอวหลือเราชี้ยายังมัวจอตู้จอสื่อรออวหล่อเล่เตะหลืออวยอมัวเก๋ป้าฟ้าเก๋จริช่อนอต่อไปจงเนี่ยสิเกตินังจ่าละยาอวยอจอเฉาอวอวหลือแต่นอหนึ่งมัวยอดจอเขาว่าเนี่ยนอกระทรวงยุติธรรมพันในยุติธรรมเขาตัวจังเวียงจันเนาะเที่ยหนึ่งมั่วยอดเจ้าว่าพันในยุติธรรมเตล่าแขวงราชยานเตชดชวนลุสังขอนอก็เฉลยเป้าลินเตเที่ยหนึ่งเขามั่วยอดเจ้าเขาว่าห้องการยุติธรรมเมืองเยอะเขาว่าใกล้เมืองเนาะเยอะลีก็ไปจงเนี่ยสิกิเดนจาว่าเป้าเที่ยงกาเชียลินดาไฮเตียเขาไปรู้เตจังรอนอหนึ่งยังมั่วจอเชอว่าเขาลือมั่วจอว่านั่งหมูตัวเจ้าเขาลือนอเอวมั่วเก๋ป้าฟ้าเก๋จะลิชอนอจอเป้จงเนี่ยสิกระเตนจ่าชะดาย้อนลินเตว่าเนี่ยนอเก๋ป้าว่าฟ้าเก๋จะลิชอเราเชียร์การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเดนอย้อนจะเขาจ้าดำรัดว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโอ้ยจ้าเลขที่ชาชาเนี่ยนอส่งออสเซียเกาหลีว่าเตาตังเตาลู่เจียลู่อันตะเก็บป้าฟ้าเกจลิชอโตเนี่ยสีกิตินังจาอันยอดตัวหนอนึกเตาเชาไฮเตียเก็บป้าฟ้าเกจลิชออันตะนอนหรือมัวย่อเปล่าหยาเราชี้ย่อหรือมัวย่อว่าเปล่าประเภทย่อวัวย่อประเภทที่อินตะนอนหรือย่อไฮจ่อไฮเตียย่อป้าวัวเนี่ยนอมัวจออันต้องเตอแล้วชี้ย่อจอวัวเนี่ยนอเอกสารมัวรุ่นเจียนหลูหายจ้อว่าเกจลิชอนเดนอเดาตูนั่งอวยยอดหนึ่งหนึ่งตัวทอเกาะป้าจ้อฟ้าเกจลิชอนแล้วชี้ยอดหลูเหล่าแล้วหายเตียยอดป้ายอดเดาว่ามัวข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายเดนอเดาเป้จอเนียซีคือตีนังจ้าอวยยอดตัวไอ้นี่สาเตาข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายยอดเดาขอที่อ้อนเดนอยอดป้าชิชาลาจอดตฟ้าเกจลิชอเราชี้ยาไฮเตียให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าปิจิลีไฮเตียก็สาเกาะว่าเนี่ยนอป้ามั่วเกเป้าตก็จอเกชี้อยู่วะยาเตียไอ้ยัววลิจาเราชี้ยาโยมูลิจาวัวยายัวเตาอันเนี่ยนอมั่วจอนเจียนหลูเฮาจ้าเกจลิชอโตก็ก็เป้าไฮเตียเอ๊ะเกชี้อยู่วะนออวนเต้อยู่วะชี้อยู่วะเตาไออยู่วะวลิจาเทียอยู่ยออยู่วะชี้อยู่วะก็เต้าเตลีเนี่ยจริงก็เต้าเตลีเกจลิชอเนี่ยอยู่ยอเตาอวนต้องตาลิจาตลิจายอขอนอหนึ่งกู้ยอเอ๊ะคอไฮเตียเกมั่วเกป้าชิชาลาจ้าฟ้าเกจลิชอโตก็ตัวเนี่ยนอสาทอเกาะป้านแต่ยันเราอยากที่เป้แต่นอกูไฮเตียยมว่าเก็บป้าก็จอดตัวฟ้าวันเนี่ยนอชนต้องชนเตอแล้วใช้ฟ้าต้องเตออยากตัวก็สิลิไฮเตียเต้นต้องเตอไฮจอดเก๋วันเนี่ยนอใช้ไฮปล้องดู
还做看红方的呢，老师呀，绿绿的呢，有八个手都个，要看呢，那女呀呀，提杯哇，扎达拉恰恰的呢，来到手忙着好，伢都呀提包我的呢，我要干，所以了让他购买的呢，女呀还得给八，我赌了少姐，满招路啊，伢都查海帮都，老师呀要要赌我了等呐啊，伢都陆续海海帮都了。ยังดำเนินคดีเยอะน้อยเปล่าอย่าเราใช้เปล่าประเพณ์ตะเก็บป้าอ่อนยอดตัวหอฟ้าเกจิลิชอโอ้ยจ้าดำรัดเลที่ชาชาเดนอเต่าเสาอ่ะมั่งจังเจตัวหอนอ

一种肉麻的醋啊，豆芽海藻，老八片啊，的给八发给这里炒罗西亚，干碎了，汤单购买。汤的看到肉的好渣，淡辣啊，虾虾的喏，古整刀海底啊，啊，等做海底啊，早能我有刀在给八肉的好发给这里炒的喏，你莫要哇你喏，虾肚罗西亚虾包能我要了，有刀在给八肉的发给这里炒呀，肚体一的喏，要肚能哇你喏做孽，要肚能做孽，好体二的喏，要肚能哇。ตัวที่อ่อนน่ะยอดตัวจิตเตาใจโอกาสเก็บป้าแล้วชีแล้วหายเตี๋ยพูดด้วยโอกาสยอดตัวนอนกูยอดอีตัวเนี่ยนอนหนึ่งยอดเตาใจเก็บป้ายอดเตาฟ้าเก็บใจลิชอยอดเตาตัวนั่งที่เป็นแต่นอนว่ายอดเตาเก็บป้าฟ้าเก็บใจลิชอยอดตัวมีหยอดว่าเตาปอบัวแล้วชีเด็กที่ว่าต้องการปกป้องเป็นพิเศษยอดยอดเตาตัวที่ปล้อมแต่นอนยอดตัวนั่งว่าเนี่ยนออวดเฉาเราชี้พูดกระทำพิษอวดเกจลิชอนแต่ตั้งเกาะมั่วตู่กือป้าเกจลิชอนหล่อเจ๋งเจ้าลู่หายปล้องดูเราชี้หายลุ่มล่อหายเตี้ยพูดกระทำพิษอวดยากกฎหมายต่อกำหนดเกาะมั่วท่านในความหล่ออวดตู่ตั้งหน้าเยาะขอนอยอดเจ้าตู่ที่จี้ยอดตู่นั่งอวดเนี่ยนอปวดเตปวดเตอร์เนี่ยนอตูนั่งว่าจีปูอีปัวลาชิยาลาเดียคนพิการเนาะเนาะเจ้าตูที่เจ้าแต่นอย่าตูป้อนเนี่ยเมนัววัวเจ้าเกอเพเกชีรอนยาและการใช้ความมุนแหงตูป้อนเนี่ยเทียตูมินยอนแต่นอเราในยศเจ้าเกป้าฟ้าเกเจริชออีอย่างเก่าเนาะเจ้าตูที่ชาย่าตูนั่งป้องหมู่เจ้าเจ้าเกว่าเนี่ยมั่นนั่งลาชิยาเดียเนี่ยนอผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์อย่าตูนอหรอในปัวเรื่องอย่าเตาใจเก็บป้าว่าฟ้าเก็บใจลิชอดลอยย่าอย่าเตาเตาใจการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเนาะเจ้าหนึ่งที่ชีน้อยย่าชาตูนั่งรอชีย่าตูว่าหนึ่งอย่าเตาใจเก็บป้าฟ้าเก็บใจลิชอดย่าลีนู่นนอกูมั่วถะจะหล่อจอเจซิลินอซื้อย่าว่าที่เจเชียให้เดียจงลงในเสด็จต้มลงเลยในยองกาเชียจงยาลินต์ลือลูชิฮะเป้มาหอดกัสชินจิดัวยอดเจ้าลูชิฮะกูนอเท่าเกินอกูปักกูดอดเจ้าตุกเกอร์ชัวเท่าเกอร์เสด็จจวนจีเกนอกันยองเสด็จยอง

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz พบกับรายการนะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:30 นาทีเนาะหรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 103.7 MHzและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศจากกรมพันทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz นะวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าเวลา 8:00 ถึง 9:00 เด้อฝากให้กับรายการได้ติดตามเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อนะดีๆที่ทีมงานของพวกเขานำมาต้อนมาฝากสำหรับสเปียนนะกับทีมงานโฆษกของพวกเขาทาง 105.5 MHz จะมีถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้มีรายการได้รับชมพร้อมท่านสามารถไปรับชมย้อนหลังถ้าว่าท่านอาจจะเริ่มมาติดตามบททวงบททันเนาะเพราะว่าออกอากาศตั้งแต่เช้า8:00 ถึง 9:00 ปล่อยงานบางท่านก็ยังพันตื่นนอนก็มีได้เนาะทางอันน่ะ 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะ FM นะเพราะว่าถึงมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บ่เป็นหยังไปเบิ่งย้อนหลังได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทน์เนาะเขียนเป็นภาษาลาวสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทน์นะย้อนหลังไปหลายๆอาทิตย์ก็ได้เนาะหรือว่าย้อนหลังไปเบิ่งในเทปที่ผ่านมาเงี้ยประมาณนั้นเนาะและก็สำหรับรายการกับพวกเฮาก็ยังคงนําเอาข้อมูลที่ติดพันกับสมาชิกประกาศสังคมอย่างบ่ว่าจะเป็นภาคหน่วยธุรกิจนะพนักงานรัฐกรหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีนะก็ฟังแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ดีฮะแหละเนาะให้กับตัวของท่านเองเพื่อหาประกันเป็นการทบทวนข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ก็บ่แน่ใจว่าแต่ละท่านฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วหรือยังนะอาจจะฮู้เพียงแต่บางอุดหนุนบางอย่างบ่ครบถ้วนแบบนี้นะเนาะคันมาฟังรายการของพวกเขาเป็นประจำนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะได้ฮู้สิทธิ์ของตัวเองในสิ่งที่เขาบ่เคยฮู้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าแน่นอนจะให้ทุกคนเข้าใจรับฮู้ผลประโยชน์ของประกันสังคมนี่นะหมดเลยฮะนะเนาะก็ยากอยู่นะก็ยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่จะต้องได้เฮ็ดนะแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมก็คืออันนะเบอร์สายด่วน1508ของพวกเขาโทรสอบถามได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านยังบ่ทันฮู้สิ่งที่ท่านยังบ่ทันเข้าใจเนาะบางเทื่อก็บ่ฮู้สิถามก็มีเด้บางท่านนะก็คันว่าบ่ฮู้ว่าสิตั้งต้นถามแนวใดนะก็ง่ายๆแบบนี้โลดเนาะบอกว่าเฮาเป็นพนักงานรัฐกรอยากฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองทั้งหมดโดยย่ออธิบายสู่ฟังแน่แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนสมัครใจท่านบ่ฮู้ว่าสิถามหยังท่านก็ถามไปว่าอันน่ะตอนนี้นะเฮาเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเนาะไปสมัครใจใหม่นำประกันสังคมนี่ล่ะนะแต่ว่าบ่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าศึกษาข้อมูลช่วยอธิบายอันนั้นผลประโยชน์โดยรวมของตัวเองให้ฟังแน่โดยย่อสั้นๆเนาะว่าอันนั้นเพิ่นคุ้มครองอย่างแน่จังซี่นะเนาะก็ได้หรือว่าภาควิชาอังกฤษเองก็ดีเนาะคันว่าบ่ฮู้ว่าสิถามหยังนะเนาะเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าโอ้เฮานี่เพิ่นคุ้มครองนี่หลายอันอยู่เด้เนาะอันคันว่าสนใจหัวข้อใดพิเศษเพิ่มเติมคือบางท่านก็กำลังสิเกิดลูกแล้วอันสิได้บ่เงินเกิดลูกนี่คันใดได้เท่าใดลองอันตัวอย่างคิดไล่ให้ฟังแน่เนาะหรือว่าเอกสารประกอบนี่มีหยังแน่สินะกับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเฮาแน่ป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นแหละเนาะว่าเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์นี่สันติภาพก็เป็นห่วงหลายท่านนะพนักงานรัฐกรเองก็ดีนะพนักงานบริษัทเองก็ดีผู้สมัครใจยิ่งเป็นห่วงเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีผู้ประสานงานเนาะคันว่าเพิ่นบ่ศึกษาเพิ่นก็บ่ฮู้เลยแหละโชคดีในคันว่ามีคนส่วนอดส่วนลมเรื่องประกันสังคมก็ยังใครแต่คันว่าฝ่ายทางเบื้องรัฐกร
เบื้องหัวหน่วยภาษาอังกฤษนี่ก็ยังคล้ายในนึงเพราะว่าเพิ่นมีผู้ประสานงานมีฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งเป็นผู้ดำเนินเอกสารและเอกสารเนาะแต่ว่าก็บ่แน่เด้เนาะคันว่าเป็นพนักงานใหม่ฝ่ายบุคลากรสับเปลี่ยนกันมาใหม่นะก็ต้องได้ยิ่งเพิ่มทวีคนคั่วเนาะข้อมูลประกันสังคมหรือว่ามันโทรมาสอบถามพวกเขาก็ได้เนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับทางองค์การของท่านนั่นแหละเนาะเวลาเวลาพนักงานมีการเจ็บการเป็นเนาะเวลาพนักงานเกิดมีเกิดลูกก็สินี่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะต้องเสียกำลังให้งานไปสินะเนาะและก็อันอื่นๆรวมไปถึงบำนาญนะก็ต้องได้มีการพัวพันกันสม่ำเสมอและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะป้องกันบ่ให้มีการตกเหี้ยเสียสิทธิผลประโยชน์ของพนักงานเนาะบริษัทละมันสิแต่ต้องจิตใจนะจิตใจผู้ที่เป็นนะพนักงานเพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนเด้นะบัดเวลาได้รับผลประโยชน์ผัดบ่ได้ซ้ําเนาะเงินนะเสียสิทธิผลประโยชน์ซ้ําเนาะผ่านมาสันติภาพก็เคยยกตัวอย่างมาหลายอันแล้วเนาะคือตัวอย่างเกิดลูกซินะเกิดชื่อลูกแต่ว่าบ่ได้มาแลนเอาเงินเกิดลูกก็มีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีบ่ฮู้เด้ฮู้แต่ว่าตัวเองเกิดลูกสิได้เงินแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเมียเกิดลูกสิได้เงินอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนค่อยๆเนาะศึกษาระเบียบประกันสังคมไปนะคันว่ามีโอกาสหรือว่าโทรสอบถาม1508สายด่วนประกันสังคมของพวกเขาก็ได้เนาะเป็น2ทางง่ายๆเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลประกันสังคมของพวกเขานั่นแหละเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายแล้วก็ในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็จะเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ติดพันกับการคุ้มครองนะตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ็ดให้สมาชิกเขานี่เสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรสำหรับผู้ที่บ่ฮู้นะผ่านมาสันติภาพก็ปรากฏเห็นแม้แต่ว่าคนใกล้ตัวในอันน่ะบ้านเดียวกันนี่แหละเนาะก็ลองสอบถามเพิ่นเป็นจะได้รับบ่เงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอันน่ะคู่สมรสเสียชีวิตไปบ่ฮู้ว่าซั่นมาไล่เลี้ยงกันดีๆมาเบิ่งดีๆโอ้มื้อเสียชีวิตโอ้อายุเมียผัดครบเงินไข่ผัดบ่ได้ไปแลนเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อ่ะนะเนาะเงินใหม่แต่ที่สำคัญเงินใหม่นี่เนาะถึงว่าตอนนั้นเฮาสิบ่ฮู้เฮาบ่ได้ไปแลนแต่ณปัจจุบันคันว่าเฮาฮู้แล้วเฮาสามารถไปแลนได้เนาะเฮาสามารถไปแลนได้ใครก็ตามที่บ่ฮู้ว่าตัวเองในตอนนั้นครบเงินไขแล้วบ่ได้ไปแลนบ่ได้ไปยื่นเอกสารประกอบเอกสารไปยื่นห้องขอนำประกันสังคมให้ท่านไปกวดเบิ่งคืนท่านว่าครบเงินไขเนาะแม่นสามารถแลนได้นะการครบเงินไขก็คือครบเงินไขตั้งแต่ต้นครบเงินไขตั้งแต่ต้นนะก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยเนาะหลายท่านอาจจะสนใจละเนาะว่าอุดหนุนใหม่อุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี่นะเนาะเป็นคืออะไรเนาะเงินอุดหนุนใหม่ว่ายังไงหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือเงินนะกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตแล้วคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นะคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เพิ่นสามารถรับเงินอุดหนุนใหม่ได้ถ้าครบเงินไขเงินไขคืออะไรเนาะก็คืออันที่1ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะต้องได้ทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปเนาะสำหรับเงินไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหมายความว่าพนักงานรัฐกรได้เข้าประกันสังคมนี่อย่างน้อย60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปหรือพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนภาคสมัครใจคือกันเนาะอย่างน้อยต้องได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย5ปีขึ้นไปหรือว่า60เดือนขึ้นไป
จึงจะอยู่ในเงื่อนไขในการพิจารณาอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตนะเมื่อผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เป็นพนักงานอยู่หรือเราอาจจะเสียชีวิตตอนที่เพิ่นบำนาญแล้วเสียชีวิตตอนเป็นพนักงานก็ตามหรือเสียชีวิตตอนบำนาญแล้วก็ตามเขาจะไปเบิ่งว่าอันที่หนึ่งนอกกับไปแลนเงินเสียชีวิตให้กับผู้เกี่ยววันนี้อันที่สองเขาจะไปเบิ่งว่าผู้เกี่ยวนี่ได้เข้าประกันสังคมครบบ่60เดือนหรือว่า5ปีถ้าว่าครบไปเบิ่งเงื่อนไขอันที่สามก็คือคู่สมรสของเราถ้าเป็นประชาชนบ่มีรายได้หรือว่ารายรับเป็นปกติถ้าผู้ประกันตนเป็นเพศชายเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่ได้30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ไปตลอดชีวิตอันนี้แม่นกรณีผัวเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวจากประกันสังคมได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนหรือว่าเงินประกันตนของผัวไปตลอดชีวิตถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าบ่แต่งงานใหม่ถ้าแต่งงานใหม่ก็คือแม่นจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เนาะวันนี้กรณีผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงมีการเสียชีวิตจะไปเบิ่งว่าคู่สมรสของผู้เกี่ยวที่เป็นผัวต้องเป็นประชาชนบ่มีรายได้ปกติและมีอายุ60ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนพ่อใหม่30ส่วนห้อยไปตลอดชีวิตจนกว่าจะแต่งงานใหม่คันว่าแต่งงานใหม่มันจะบ่ได้รับถูกตัดแต่คันว่าบ่ได้แต่งงานใหม่ก็คือแม่นได้ไปตลอดชีวิตอันนี้แมนเอิ้นว่าเงินนโยบายเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่เงินไขอาจจะสูงแน่ต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม่น60เดือนหรือว่า5ปีขึ้นไปส่วนหลายก็เงินไขตัวนี้นี่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเงินไขใกล้เกษียณแล้วแหละเนาะเพราะว่ามาเบิ่งอายุนี่ก็แม่นคันว่าผัวเสียชีวิตเมียต้อง55ปีขึ้นไปคันว่าเมียเสียชีวิตผัวต้องแม่น60ปีขึ้นไปมันก็จะอยู่ในระยะของบำนาญ นั่นแหละว่าง่ายๆก็คือแมนส่วนหลายก็จะเป็นผู้ประกันตนนะเวลาบำนาญคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะบ่มีรายรับบ่มีรายได้จะได้รับการคุ้มครองส่วนหลายแมนนะระยะนี้นะที่ว่าเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่จะได้รับการคุ้มครองกับส่วนหลายก็เป็นระยะของอายุเกษียณบำนาญก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าผู้เกี่ยวอาจจะเสียชีวิตตอนประจำการหรือเสียชีวิตตอนบำนาญเงินใหม่ถ้าว่าครบเงินไขก็มีสิทธิ์ท้องขอได้เช่นเดียวกันเนาะได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ครับพูดกันไปก่อนเนาะเบื้องต้นสำนิจะหน่อยจึงมาโอลมกันตื้มเกี่ยวข้องกับอุดหนุนสมาชิกครอบครัวซึ่งนอกจากการคุ้มครองคู่สมรสแล้วยังมีการคุ้มครองกรณีลูกที่กำพร้าจะหน่อยมาโอลมกันตื่มในระยะต่อไปตอนนี้ไปพักฟัง1เพลงจากทางรายการ

หนึ่งผลงานเพลงฝากเป็นความปลุกปั่นบนสื่อให้กับมีรายการที่เราฟังรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเคยในมื้อนี้เนาะในหัวข้อที่ติดพันกับเอิ้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าซึ่งเป็นหนึ่งอุดหนุนอยู่ในทั้งหมดเก้าอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองสำหรับสมาชิกประกันสังคมและก็รู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งอุดหนุนที่ถ้าว่าโบฮู้เนาะถ้าว่าโบฮู้ก็คือมันจะบริหับจะบริหับโบฮู้บริมาขอก็คือบริหับนะมาสันติภาพมีความเป็นห่วงนะมีความเป็นห่วงกับนะโดยเฉพาะแมนนะผู้ที่มีเงินไขแล้วแต่ว่าบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองก็เลยบ่ได้มาขอโดยเฉพาะแมนอุดหนุนสมาชิกครอบครัวส่วนหลายเลยก็จะเป็นไว้อายุเกษียณนะเกษียณบำนาญคือได้ว่าไปในเบื้องต้นเนาะว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองนอกจากอุดหนุนใหม่แล้วยังให้การคุ้มครองกรณีลูกกำพร้าหมายความว่าผู้ประกันตนที่ทองเงินเข้ามาครบ60เดือนหรือว่า5ปีเกินมีการเสียชีวิตพวกเขาจะนอกจากไปเบิ่งเงื่อนไขว่าคู่สมรสจะได้รับใหม่แล้วหรือบ่จะครบเงินไขรับอุดหนุนใหม่จากประกันสังคมหรือเปล่ายังจะไปเบิ่งลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีนะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินอุดหนุนลูกกำพร้าจากประกันสังคมได้อยู่สาวส่วนห้อยหรือว่า 20% ของเงินเดือนประกันตนพ่อของเราหรือว่าแม่ของเราผู้หนึ่งได้ 20% มีลูกอายุต่ำกว่า18ปี2คนได้อยู่ 40% นะหรือว่า 40% ส่วนห้อยมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี3คนได้อยู่60ส่วนห้อยปัจจุบันมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี4คนก็ได้สูงสุดบ่เกิน60ส่วนห้อยหรือว่า 60% นะสูงสุดว่าง่ายๆก็คือแม่นเลี้ยงให้แต่3คนถ้าว่าลูกหลายกว่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีก็แม่นเอาไปหารใส่กันแบ่งปันกันเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นให้สูงสุดมีแต่60ส่วนห้อยก็คือ3คนเนาะอันนั้นแมนนโยบายสำหรับเลี้ยงดูลูกกำพร้าจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกโอนเข้าบัญชีให้ไปจนฮอดอายุ18ปีจึงตัดอันนั้นคือว่าอุดหนุนลูกกำพร้าหรือว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวมันก็จะรวมอยู่ในอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะอันนั้นเป็นนโยบายที่เราควรจะหับหู้เนาะดังที่สันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนี้นะให้ท่านไปนะเบิ่งคืนเนาะเอกสารคู่อันนะผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีนะหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานราชการที่บำนาญบ่เองก็ดีไปเบิ่งคืนเนาะถ้าว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นพ่อใหม่หรือแม่ใหม่นะให้ท่านไปเบิ่งคืนเนาะเอกสารอันที่1ใบยั่งยืนการเสียชีวิตของผู้ประกันตนนั้นแล้วมาสมเทียบกับสมรรถครัวอายุของเขาอายุของผู้เกี่ยวนี่แม่นบ่ได้ไปเบิ่งดอกแล้วของอันน่ะผู้เสียชีวิตบ่ต้องไปเบิ่งก็ได้มาเบิ่งอายุของเฮานี่นะมาเบิ่งอายุของเฮานี่นะเวลาที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตอายุเฮานี่ที่เป็นพ่อใหม่หรือว่าแม่ใหม่นี่ตอนนั้นเทียบใส่มือเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุจักปี

ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หั่นใดเนาะผู้ที่เป็นพ่อม่ายหรือว่าแม่ม่ายตอนนั้นเฮาอายุจักปีถ้าว่าผัวเสียชีวิตตอนนั้นเฮาอายุ55ปีขึ้นไปสามารถประกอบเอกสารมาฮ้องขอเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ตอนนี้นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสามารถประกอบเอกสารมาฮ้องขอได้วันนี้คันว่าเมียเสียชีวิตผัวที่เป็นพ่อม่ายอยู่ปัจจุบันนี้ไปเบิ่งสมเทียบใส่ใบยังยืนการเสียชีวิตของเมียเฮานี่เป็นประชาชนเนาะบ่มีอะไรครับแต่ว่าไปเบิ่งสมรภูมิเทียบใส่วันเดือนปีที่เมียเสียชีวิตตอนนั้นเมียเป็นผู้ประกันตนได้เนาะเมียเป็นผู้จ่ายเงินเมียเป็นอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจไปสมเทียบเบิ่งว่าอายุตอนนั้นเฮาครบ60ปีบ่ถ้าครบ60ปีพอดีหรือว่าหลายกว่านั้นยิ่งดีแปลว่าเฮามีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือเงินพ่อใหม่นำประกันสังคมได้เนาะให้แต่ละท่านที่เป็นพ่อใหม่แม่ใหม่กลับไปเบิ่งใบยังยืนการเสียชีวิตผู้ประกันตนที่เป็นผัวหรือเมียของท่านแล้วสมเทียบกับอายุของท่านอยู่สมรภูมิในตอนนั้นตอนที่ผัวเสียชีวิตหรือเมียเสียชีวิตนั้นที่เป็นผู้ประกันตนนั้นถ้าผัวเสียชีวิตเมียอายุ55ปีขึ้นไปสามารถมาแลนเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้ในตอนนี้ที่สันติภาพว่าในตอนนี้นี่หรือกรณีเมียเสียชีวิตผัวอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีรายครับเนาะคันว่าครบ60ปีขึ้นไปในตอนนั้นตอนที่เมียเสียชีวิตต้องแม่นครบเงื่อนไขในตอนนั้นตอนที่เพิ่นมีการเสียชีวิตนั้นเนาะแม่นมาแลนเงินอุดหนุนพ่อใหม่นำประกันสังคมได้และก็รับไปตลอดชีวิตเนาะบ่แม่นว่าตอนนั้นคู่สมรสเสียชีวิตตัวอย่างว่าผัวเสียชีวิตเมียตอนนั้นยังอันน่ะ53ปีมารอทายอีก2ปี54 55แล้วสิมาแลนของเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมตัวที่แม่นบ่ได้นะหมายความว่าต้องครบเงื่อนไขในตอนนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องพอดี55ปีในตอนนั้นเมียเสียชีวิตผัวต้องพอดี60ปีในตอนนั้นจึงจะสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมได้บัดนี้ผู้ที่รับเงินอุดหนุนใหม่นำประกันสังคมอันที่1จะได้รับก็คือแม่นเงินอุดหนุนใหม่2เอิ้นว่าใช้บัตรประกันสังคมไปตลอดชีวิต3มีเงินเมียนคาบสังสการเสียชีวิตให้พร้อมเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับข้อมูลที่นำมาโอ้มาลมให้มีการได้ฟังในมื้อนี้พอกับสันติภาพได้ใหม่เนาะในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามีการไปก่อนสบายดี

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ยกกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สบายดีมีรายการเราจากเรื่องจริง
0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับพวกเราทั้งสองคนสุริเกียรติและจันสมรดำเนินรายการในมื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขามื้อนี้ครบหนักครบตา
1: จะสบายดีสมร
0: ต้องสบายดีกันพอไม่ยังดนจึงมาพบกันเจ็ดมื้อจึงมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ในระยะว่าเพราะว่าพวกเรากลับมาพบกับแฟนรายการของพวกเราในวันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย
0: ์
1: ในเวลาเดียวกันนี่16:30 ถึง 17:30ในทุกๆอาทิตย์พวกเขาก็มีเนื้อในสาระหนาหู้และกันเนื้อในที่เต็มที่เช่นเคยมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจ้าและในมื้อนี
0: ้
1: พวกเขาก็ในสองมื้อที่ผ่านไปพวกเขาก็มีการเฉลิมฉลองแก่วันสาธารณสุขแห่งชาติปีนี้แม่นปีครบรอบ61 ปีฉะนั้นก็คือวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมา1965 ถึง 18 มิถุนายน 2026ทางหูหมอมโหสถก็เป็นหูหมอศูนย์กลางแห่งหนึ่งของสปป.ลาวของพวกเขาและพร้อมนั้นตามสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาก็จะเห็นว่าแขนงการแพทย
0: ์
1: บ่ว่าจะเป็นทางหูหมอทางศูนย์กลางทางท้องถิ่นทางเมืองเพิ่นก็มีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันอาจารย์สมร
0: เจ้าเป็นวันการแพทย์ลาวเป็นวันที่เชิดชูน้ำใจความเสียสละและก็น้ำใจฮักอาชีพของบรรดาแพทย์หมอที่เพิ่นได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในการดูแลและก็ปิ่นปัวคนเจ็บที่เข้าไปห้องหมอหรือว่าให้คำปรึกษาต่างๆวันการแพทย์ลาวพวกเขานี
1: ่และพร้อมเดียวกันนั้นพวกเขาก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการกวดพบการลักลอบค้าขายสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามซึ่งจะมีรายละเอียดในใดพวกเขาจะมามีรายละเอียดมานำเสนอในมื้อนี
0: ้
1: พร้อมเดียวกันนั้นทั้งคณะวิทยาศาสตร์สังคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทในศกปี 2026-2027และเช่นเคยท่านใดวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนลาฟอเร่ยังรอถาดต้อนรับท่านอยู่เช่นเคยพวกเขาก็จะมีหลากหลายกิจกรรมมานำเสนอเช่นเดียวกันแต่30นาทีสุดท้ายอาจารย์สมรมีอย่างมานำเสนอต่อท่านผู้ฟัง
0: เจ้า30นาทีสุดท้ายพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์แบบพิเศษกับประธานหรือว่า CEO ของมิซูบิชิHeavy Duty Lao ที่เพิ่นจะมาบอกเราถึงช่องทางการขยายธุรกิจอยู่ประเทศลาวคือแนวใดรายละเอียดอยากให้พวกท่านได้รับฟังนำกันถึงที่ไปที่มาของเวียกงานที่เพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นงานในเมื่อวานนี้เพิ่นได้มีการสัมมนาลาว SME ท่านสมชายพิมโซนเพิ่นก็ได้ขึ้นไปบรรยายขึ้นไปแนะนำถึงช่องทางของการดำเนินธุรกิจรายละเอียด30 ปีหลังอย่าลืมมาฟังทางรายการพวกเราเติมอีกตอนนี้พวกเราพักฟังเพลงกันก่อน

0: ื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงจะนำองค์ความสิมีการสัมภาษณ์ใน3ซีนให้หลังอย่าลืมถ้าไหนที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์มาโลถาได้ว่าอยากพูดที่ไปที่มาของงานเอของเพิ่นเติมอีกพวกเราสิมีข้อมูลมานำเสนอและการมีการสัมภาษณ์แบบพิเศษและสำหรับวันการแพทย์ลาวหรือว่าวันสาธารณสุขแห่งชาตินี้หลายคนที่เป็นแพทย์เป็นหมอเพิ่นก็สิมีความปลื้มปิติยินดีคือได้อุทิศเวียกงานแล้วก็ได้อุทิศเกี่ยวกับเวียกโครงการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดเวียกของแพทย์ของหมอนี่พวกเฮาเห็นว่ากระเจ้าเฮ็ดเวียกหนักเลยสุดเกียรติเพราะว่าหลังจากที่เข้ายามแล้วก็ต้องได้มาดูแลเบื้องแยงทั้งห่างไกลของตนเองฟื้นฟูห่างไกลของตัวเองแล้วก็ได้ดูแลเบื้องแยงคนเจ็บคนป่วยที่เป็นพยาธิร้ายพยาธิก็ได้เข้ามาห้องหมอมาปินปวดตัวเองหั่น
2: โดยเฉพาะพวกเฮาจะเห็นได้ว่าแพทย์หมอนี่มีความสำคัญหลายต่อการรักษาชีวิตและสุขภาพในระยะที่สังคมหรือว่าในประเทศลาวหรือว่าในทั่วโลกเผชิญกับพยาธิโควิด -19 เนาะพยาธิโควิด -19 ในระยะปี2021ที่ผ่านมาหั่นก็ถือว่าเรียกงานบุคลากรทั้งการแพทย์ก็ถือได้ว่าเป็นอีกบุคลากรหนึ่งที่ว่าได้รับภาระอันหนักหน่วงในการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าให้ข้ามผ่านวิกฤตการณ์ตัวนั้นไปเจ้าซึ่งในมื้อวันที่18มิถุนา1965มาฮอด18มิถุนา2026ถือว่าเป็นปีครบรอบ61ปีของวันสาธารณสุขแห่งชาติก็คือวันการแพทย์ลาวได้ทั้งหู้หมอมโหสถซึ่งเป็นหนึ่งในทั้งหู้หมอศูนย์กลางก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติครบรอบ61ปีในปีนี้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีก็มีปริญญาเอกดร.สุชาติวงศ์พจันทร์พร้อมด้วยบรรดาอดีตผู้อำนวยการอดีตพนักงานอาวุโสบำนาญแพทย์หมอพยาบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสำหรับวันสาธารณสุขหรือวันเอิ้นว่าวันแพทย์ลาวนั้นแม่นวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวที่เก่าแก่เป็นบ่อนกำเนิดของครูอาจารย์แพทย์หมอหุ่นทำอิฐของประเทศลาวเป็นเสาค้ำอันแข็งแกร่งที่อยู่คู่กับการพัฒนาของสปป.ลาวพวกเขาในทุกยุคทุกสมัยเพื่อแสดงความกตัญญูรู้บุญคุณและจารึกคุณงามความดีมายังครูอาจารย์แพทย์หมออาวุโสบำนาญที่ได้วางรากฐานอันมั่นคงไว้ให้แก่พวกเขานั้นก็อีกอย่างนึงก็แม่นการหวนคืนมูลเสื้อการกำเนิดการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวและเติมใหญ่ขยายตัวของแขนงสาธารณสุขตลอดระยะ61ปีที่ผ่านมา
1: เจ้าพวกเขาก็หยิบยกมาให้เห็นก็คืออยู่ห้องหมอมโหสถนี่เป็นห้องหมอที่ว่าละเก่าแก่บ่ตั้งแต่รุ่นน้อยๆที่พวกเฮาเคยไปปินปัวกันกับแม่นห้องหมอมโหสถนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายห้องหมอศูนย์กลางที่เพิ่นก็สลืมสลองวันการแพทย์ลาวนี้เช่นเดียวกันโดยดร.สุชาติวงศ์พจันทร์ผู้อำนวยการห้องหมอมโหสถนี้เพิ่นก็ได้มีการหวนคืนหั่นแหละสุธิเกียรติเกี่ยวกับวันการแพทย์ลาวว่ามีความหมายความสำคัญคือใดและในพิธีสลืมสลองในครั้งนี้ก็ยังได้มีการแสดงละครเกี่ยวกับการปินปัวการดูแลคนเจ็บความเอาใจใส่ของแพทย์หมอต่อกับคนเชฟหันแล้วก็มีการแสดงศิลปะของบรรดาแพทย์หมอที่สังกัดอยู่ห้องหมอแหละเพิ่นก็ได้มีการแสดงเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงสร้างความคึกคืนให้มีความหมายความสำคัญให้แต่ละคนนี้ก็ถือว่าเริ่มนึกถึงวันของตัวเองว่าตัวเองนี้ได้เสียสละแนวใดได้ประกอบส่วนแนวใดต่อกับสังคมอันนี้ถือว่าให้พวกเราได้สำนึกแล้วก็ได้ระลึกถึงน้ำกันจรรยาบรรณจรรยธรรมฮักอาชีพของบรรดาแพทย์หมอนี่ก็เป็นได้อยู่เคียงคู่แล้วก็ได้ให้คำปรึกษามีคำเว้าเด้สุธิเกียรติเพิ่นบอกว่าเวลาแพทย์หมอเว้าให้กำลังใจคำหนึ่งสองคำนี่นะคนเจ็บนะป่านได้กินยา
2: แมน
1: ป่านได้กินยาพิเศษวันลุงป้าเด้ กินยาเด้อกินข้าวกินน้ำเด้ออย่างนี้สินะมีแหงแพทย์อันแพทย์หมอว่าคนยังสั่นออกมาคนเจ็บนี่เธอมีกำลังใจดังนั้นอันนี้แหละแพทย์หมอเพิ่นก็ต้องได้เข้ามาได้เข้ากับบรรดาคนเจ็บนี่ได้เอาใจคนเจ็บได้ให้การบริการอันนี้ก็ต้องได้เห็นใจซึ่งกันและกัน
2: เจ้าเพราะว่าบางทีแพทย์หมอนี่เพิ่นก็มีความอิดเมื่อยในการดูแลคนเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและบางทีก็ต้องเวียนยามเวียนยามฮอดซอดแจ้งแล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในมือต่อไปอีกก็บางทีก็อาจจะมีความเครียดเนาะเฮ็ดให้อารมณ์บ่ดีจักเล็กจักหน่อยแต่ว่าก็อย่าไปถือซาถ
1: ือ
2: ว่า
1: เพิ่นแล้วก็ยังหักอาชีพ
2: เพิ่นก็ยังหักอาชีพแล้วก็มีน้ำใจเสียสละในการ ให้การดูแลเบิ่งแยงและปิ่นปัวคนเจ็บอยู่คือเก่า
1: เจ้าต่อไปพวกเฮายังจะมีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เป็นกวดพบเห็นสิ้นส่วนหลักผลิตภัณฑ์ค่ายคือกับสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามและละเอียดพวกเฮาสิมีการนำเสนอและใน30ปีหลังอย่าลืมอย่าพลาดท่านไหนที่มีความสนใจเกี่ยวกับอยากนำไส้แอร์ที่มีคุณภาพแอร์มิซูมิชิบอกเลยว่าที่ไปที่มาของการมาจำหน่ายอยู่ประเทศลาวเฮาอันนี้ก็เป็นการขยายเกี่ยวกับสองทางของการเฮ็ดธุรกิจรายละเอียดผู้ประธาน CEO ของมิซูมิชิเพิ่นสีมาให้สัมภาษณ์รายการพวกเขารายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอในระยะ30นาทีหลังตอนนี้พวกเขาพากันก่อน

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จริงกับเขาสู่ระยะนี้พวกเขายังมีข้อมูลเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นมีการเขาเอื้อนว่าพบมีการกวดกาตรวจสอบแล้วก็การลักลอบค้าขายสิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามรู้อยู่แล้วว่าเพิ่นห่วงห้ามแต่ก็ยังมีคนละเมิดถ้าว่าละเมิดแล้วมันก็ผิดกฎหมายรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอ
2: เจ้า
1: เพิ่นได้มีการเขาเอื้อนว่ากวดพบอยู่ทั้งแขวงหลวงพะบางถึง9รายการด้วยกันนะ
2: เจ้าในวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาท่านผู้ฟ

0: ำสิ่งของที่ค่ายคือบีซัดจำนวน112อันน้ำหนัก 14.88 กรัมสิ่งของที่ค่ายคือเกตลินจำนวน9กัปมีน้ำหนัก 10.63 กิโลกรัมและสิ่งค่ายนอเฮดจำนวน500กว่าอันมีน้ำหนักถึง 10.7 กิโลกรัมสิ่งของค่ายคือผงหนังสร้างอาจจะเป็นเอามาฝนหรือเอาไปบดจำนวน79กล่องมีน้ำหนักเกือบ3กิโลกรัมสิ่งของค่ายคือบีหมีจำนวน8กล่องน้ำหนักเกือบ1กิโลกรัมและสิ่งของค่ายคือหัวนกกกจำนวน2อันน้ำหนัก 0.12 กิโลกรัมมียาสมุนไพรอีกจำนวนหนึ่งที่สงสัยว่ามีส่วนผสมของสัตว์ป่าจำนวน700หลอดเครื่องจักรแปรรูปสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าจำนวน9เครื่องปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ที่ว่ากวดพบก็ได้นำตัวผู้ถูกหาหันซึ่งเป็นเพศชายสัญชาติจีนมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนและตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: จ้ะโดยทั้งเจ้าหน้าที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้วยสัตว์ป่าและก็กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ลาเวนเพิ่นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพราะว่าการที่ไปกวดพบเห็นแบบนี้แล้วแน่นอนละก็ต้องได้ติดตามกวดสอบหรือว่าสืบสวนสอบสวนถึงที่ไปที่มาแรงกำเนิดมาจากไสสำหรับผู้เกี่ยวนี้ก็เป็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดุบอตัวนี้กับดุนดุนจึงเห็นเธอหนึ่งดังนั้นรายการพวกเขาจึงขอหยิบยกขึ้นมาให้เบิ้งเพราะว่าอันนี้ก็ขอส่งเสริมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่นสามารถยึดได้แบบนี้จับกุมได้แบบนี้ก็จะเฮ็ดให้ผู้ที่ลักลอบในการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็จะมีความยำเกรงย่านกลัวต่อกฎหมายของพวกเขาดังนั้นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายแท้ในการที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ขอส่งเสริมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถปฏิบัติได้แบบนี้และก็ขอให้ผู้ที่บ่มีผู้ขายก็บ่มีผู้ซื้อสำหร
0: ับ
1: สัตว์ป่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงยิบยกขึ้นมาเห็นน้ำกัน
0: ก็ให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันสำหรับสัตว์ห่วงห้ามโดยเฉพาะก็คือถ้าว่าห่วงห้ามก็หมายความว่ามันใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์แ
0: น
1: ่แล้ว
0: ฉะนั้นถ้าว่าพวกเขายังมีการซื้อการขายอยู่ลูกหลานที่เกิดมาหุ้นหลังนี่ก็จะบ่สามารถจะไปเห็นมันได้อีกแล้วได้อาจารย์สมรก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่าเกิดเห็นว่ามีกรณีที่ว่าน่าสงสัยก็แม่นให้แจ้งตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นได้มีการกวดกาคักแน่เพราะว่าในบางท้องถิ่นหรือว่าบางบุคคลยังถือและยังเห็นว่าสัตว์ป่าหรือว่าสิ่งของจากสิ่งจากเป็นบ่ว่าเป็นซีนเป็นนางเป็นอีหยังก็คือสิ้นส่วนของสัตว์ป่านั้นยังถือว่าเป็นสิ่งของบำรุงที่จริงมันบ่แม่นคือพวกเฮาเคยได้เว้าไปในรายการช่วงก่อนๆนี่พวกเฮาก็ได้นำเสนอแล้วว่าสิ้นส่วนของสัตว์ป่าหรือว่าบ่ว่าจะเป็นหนังบ่ว่าจะเป็นสิ้นนำมาปรุงแต่งอาหารนี่ก็ถือว่าอันที่1ก็เป็นการละเมิดกฎหมายอยู่แล้วอันที่2เฮาบ่ฮู้ว่าสิ้นที่เฮาได้มานั้นมีพยาธิอันใดบ่นับบุคเฮาที่เป็นว่ามนุษย์นี่สามารถจะนำมาบริโภคได้บ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายฉะนั้นจงช่วยกันมีสติและระวังแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่าพบเห็นมีกรณีที่ว่าต้องถูกสงสัยก็ไม่ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
1: เจ้าในระยะต่อไปพวกเขายังจะมีข่าวดีสำหรับคณะมิตรศาสตร์สังคมและก็สถานีท่องเที่ยวลาฟอเร่และ30มิหลังพวกเขายังจะมีการสัมภาษณ์ทรงทางการขยายทรงทางจำหน่ายและก็สั่งเครือข่ายพวกเขาจะมาสนทนากับท่านสมชายพิมสร CEO ของมิซูมิชิที่เพิ่นมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ประเทศลาวพวกเขารายละเอียดสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสุริยานี้พวกเขายังมีข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการอยากจะไปต่อระดับปริญญาโทอยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมในสุขเฮียน 2016-2017 นี้เพิ่งได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วและบรรดาเงื่อนไขมาตรฐานต่างๆของผู้ที่จะไปเฮียนต่อในระดับปริญญาโทก็คือเฮียนวันเสาร์วันอาทิตย์และมีการเปิดในการสิ่งเข้าอีได้สิ่งเทียบว่าผู้ใดที่มีความสามารถถึงแล้วก็สิมีการประกาศอย่างเป็นทางการมาเบิ่งสำหรับว่า7สาขาเฮียนมีวิชาสาขาอันใดก็คือบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผู้ว่าอยู่นี่ก็จบมาแล้ว
2: การคุ้
1: ม
2: แ
1: ม่นเป็นหุ้นเอื้อยเป็นหุ้นฮกแล้วก็การคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดสรรพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาประชากรและการพัฒนาการคุ้มครองสังคมและจัดสรรยกย้าย
2: เจ้าสำหรับการกำหนดเวลาเปิดรับสมัครท่านผู้ฟังแมนเริ่มแต่วันที่23พฤษภาหา23กรกฎ2026ตอนนี้ก็แมนวันที่20มิถุนาแล้วยังอีกระยะเกือบเดือนนึงเพิ่นยังเปิดรับอยู่สำหรับเงื่อนไขของผู้สมัครแมนมีการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีใบยั่งยืนการศึกษาทรานสคริปต์ที่ดีมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิธีสมัครมาฟังเบิ่งวิธีสมัครว่าจะสมัครขึ้นแนวใดให้ท่านดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติและต้องยืนเอกสารด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติสำหรับเบอร์โทรติดต่อแมนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-5949-3265และเบอร์588-57899ย้ำขึ้นอีกบัตรเครื่องนึงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์020-5949-3265และ020-588-57899
1: เจ้าท่านไหนที่มีความสนใจติดต่อพัวพันไปยังแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยศาสตร์วิทยาเขตดงโดกตามมงรัฐการเป็นโอกาสอันดีแล้วที่พวกเขาชิดเฮียนเสาร์และอาทิตย์เฮียนนี่มัน1ปีเต็ม
2: เจ้า
1: หลังจากนั้นก็มันคนคัวแล้วก็ไปลงเอาข้อมูลแล้วก็เขียนบทแล้วก็มาอันป้องกันบทแล้วก็ป้องกันบทแท้อีกมันเป็นการเฮียนที่ขั้นผู้ใดมักเฮียนก็สิคิดว่าโอ้มันบ่ได้ยุ่งยากเพราะปานใด
2: ม่วนซื่น
1: ม่วนไปกับการเฮียนแล้วก็สำเร็จตามขั้นตอนตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ทางคณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติเอาไว้ต้องมีอันน่ะกับกำหนดเวลาเด้เ
2: จ้า
1: เฮียนจักมวันเฮียนระยะเฮียนระยะค้นคั่วระยะป้องกันบทระยะเก็บกับข้อมูลละเอียดถามให้พวกเขาไปตามแผนกระจบตามแผนเท่ากัน
2: อันนี้เราเรียงเรียกงานการศึกษามาเบิ่งเรียกงานการท่องเที่ยวสำหรับท่านไหนที่มักท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นเคยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวลาฟอเร่เวิร์นแทนก็ยังคงคงคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เช่นเคยท่านใดที่เบิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศทั้งสายน้ำทั้งต้นไม้ทั้งภูผามีความสวยสดงดงามมีหลากหลายกิจกรรมมานำเสนอสำหรับการสถานที่ท่องเที่ยวลาฟอเร่ท่านผู้ฟังแม่นสร้างขึ้นเป้าหมายก็แม่นเพื่อให้ผู้มาเที่ยวได้สามารถสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศที่สดชื่นและป่าไม้อันเงียบสงบลาฟอเร่ถูกออกแบบด้วยความงามตามธรรมชาติก็คือหักสายคงเดิมพร้อมกับการเป็นอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมท่านสามารถไปเพลิดเพลินมวลซืนกับบรรยากาศไปพักผ่อนบ่ว่าจะเป็นการปิกนิกแบบครอบครัวการกิจกรรมทางยางลอยฟ้าคาโนปี้กิจกรรมโรปคอร์สที่ต้องการความตื่นเต้นลีนชิปไลน์ที่มีความท้าทายและสนามรถ BMXที่เหมาะกำลังเด็กและสนามเด็กลิ่นโดยเฉพาะและมีพื้นที่ห้องประชุมอีกได้นอกจากสถานที่ที่ว่าไปผ่อนคลายพักผ่อนแล้วยังมีสถานที่ท่านใดที่ว่าต้องการไปเปิดกองประชุมก็สามารถติดต่อได้เพราะมีให้บริการบ่ว่าจะเป็นทั้งห้องเรียนภาคส่วนของการต่างๆ
1: เจ้า และเพื่อให้ทุกท่านนี้สามารถสนุกสนานกับสถานที่ที่ดีสุดสำหรับการออกกำลังกายงามเศร้าเล่นย่างมีการถ่ายรูปเป็นการใช้เวลาห่วงกับครอบครัวและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบแบบนี้สิ่งที่ลาฟอเรสต์มีความน่าสนใจก็คือความสมดุลกันระหว่างการท่องเที่ยวกับการดูแลรักษาการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของป่าสงวนซึ่งก็เรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของความตั้งใจของอินทิรากรุ๊ปในการพัฒนาแบบยืนยงการสนับสนุนให้ชุมชนและกับการอนุรักษ์มรดกทางด้านธรรมชาติหลายคนที่เคยไปแล้วกระสิบประทับใจสำหรับลาฟอเรสต์ที่ได้มีการนำเสนออยู่บ้านเวิร์นแทนฮันหลายคนที่ไปแล้วก็มันอยากเอาลูกหลานของตัวเองไปเพื่อไปอยู่กับธรรมชาติหลายคนบอกว่ามีกิจกรรมหลายอันทางรายการพวกเขานี้คาดว่าเพิ่นมีกิจกรรมพิเศษอันใดพวกเขากับชินนำมาโฆษณานำมาบอกต่อเพื่อให้กับหลายคนนี้ได้นำพาครอบครัวไปพวกเขาเฮ็ดเวียกมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งห้ามือเต็มๆเสาร์อาทิตย์ได้ไปพักผ่อนอยู่แบบนี้อยู่กับธรรมชาติมันกระเซ็ดพวกเขานี่มีสมองที่ปลอดโปร่งหลายขึ้นกว่าเก่าแล้วก็มีปอดที่ดีขึ้นหลังจากที่พวกเขาไปสูบอากาศที่มันบริสุทธิ
2: ์สำหรับลาฟอเรสต์ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับราคาหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแต่ว่ายอมเงาแน่นอนราคาเป็นกันเองท่านใดสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมได้
1: เจ้าหลายสามสิบปีหลังพวกเขามีการนัดสัมภาษณ์สำหรับประธานเมื่อว่าเป็นมิซูมิชิเป็นแอร์ที่เพิ่นได้มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ประเทศลาวทางสมศักดิ์พิมสอนได้เวลาที่จะมาร่วมสนทนากับรายการพวกเขาเป็นที่ยอมห้อยแล้วรายละเอียดในสารที่เวลาพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์กันต้องขอขอบใจสุดที่เกียรติอะไรที
2: ่
1: สละเวลามาร่วมเราข่าวในพวกเขาในวันนี้
2: เจ้าและพบกันใหม่ในมื้อต่อไป

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวซูในการสัมภาษณ์ใน30พีหลังประธานที่ได้ติดตามชมทางรายการพวกเขาได้มีการโฆษณาก่อนหน้านี้แล้วว่า30พีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์ประธานบริษัทมิซูมิชิHeavy Duty Lounge ที่เพิ่นได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแอร์เครื่องเย็นปรับอากาศที่จำหน่ายอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเพิ่นได้ไปเข้าร่วมงานลาว SME Connect 2ในวันที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจรายละเอียดเป็นเครื่องใดมื้อนี้เพิ่นสละเวลามาร่วมในการของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสวัสดีทางสุภาธิมสอน
2: เจ้าสวัสดีเจ
1: ้าขอบใจหลายที่สละเวลามาสัมภาษณ์ในมื้อนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็หากได้มีการบรรยายหรือว่าให้ความฮู้สำหรับเรื่องงานของการขยายช่องทางและการดำเนินธุรกิจการขยายเครือข่ายต่างๆดังนั้นมื้อนี้ทางรายการพวกเขากาแมนสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี
2: ้
1: ดังนั้นมื้อนี้ขออนุญาตให้ทานแนะนำก่อนแนะนำซื้อนามสกุลของตัวเองและกับตำแหน่งเพราะว่ารายการพวกเขามีทั้งไลฟ์สดและการมีทั้งภาคพื้นดินเติมอีกเจ้า
2: เจ้าก่อนอื่นหมดกาขออนุญาตสบายดีเจ้าข้าพเจ้าสมชายพิมพ์มาสอนเป็นผู้อำนวยการบริษัทมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ลาวเจ้าธุรกิจข้าพเจ้าจะเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องแอร์หรือว่าอุปกรณ์ทำเครื่องยนต์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแอร์บ้านแอร์ห้องการสำนักงานต่างๆแม้กระทั่งโรงแรมอพาร์ตเมนต์ก็คือพวกเขาสามารถตอบสนองได้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแอร์เจ้าเลยครับ
1: คือเมื่อวานนี้งานของเรา SME Connect
2: เจ้า
1: 19นี่ท่านสมชายพิมสอนที่ว่าได้เป็นหนึ่งในสปิเกอร์หรือว่าวิทยากรที่ขึ้นไปบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อใดๆที่เขาอยากนำเสนออยู่ในงานกล่าวพอเป็นการรีวิวคืนหลายคนก็สิได้เบิ่งแน่มื้อนี้เป็นรายการที่พวกเขาเจาะจงสำหรับทานโดยเฉพาะเจ้า
2: เจ้าขอบใจสำหรับคำถามเจ้าเมื่อวานนี้ค่ะพอดีทางข้าพเจ้าต้องแจ้งแบบนี้ก่อนคือข้าพเจ้าก็อยู่ในเป็นสมาชิกของสมาคมลาว SME
1: เจ
2: ้าข้าพเจ้าเป็นได้ประมาณปีปลายพอดีมีจังหวะโอกาสเป็นการดีก็คือทางสมาคมเพิ่นก็เชิญข้าพเจ้าขึ้นไปแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือว่าบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของข้าพเจ้าหรือว่าหัวข้อในหัวข้อที่ว่า distribution และ networking หัวข้อนี้มีจุดประสงค์คือเขาได้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจังใดจึงเอิ้นว่า distribution แล้วจังใดจึงเอิ้นว่า networkingตัว distribution ตัวนี้หมายความว่าการที่เฮาจะเป็น distributor หรือว่าเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายผู้เดียวในประเทศลาวมันก็เป็นการบ่งบอกที่ว่าการที่ธุรกิจตัวนี้มันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศลาวเฮาเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเป็นเพียงผู้เดียวในประเทศลาวอีกหัวข้อนึงก็คือว่าเรื่องการสร้างเครือข่ายกัน networking ว่าเฮาจะสร้างธุรกิจของเฮาจะมีเครือข่ายเฮาจะมีพันธมิตรแบบใดเพื่อแลกเปลี่ยนในงานลาว SME Connect 19เมื่อวานนี้เจ
1: ้
2: า
1: ถือว่ามันเป็นเวทีที่เอาใหญ่สมควรสำหรับงานลาว SME เพราะว่าปีนึงเพิ่นก็สิพยายามมีหลายหัวข้อที่แตกต่างกันไป
2: แ
1: ต่ว่าปีนี้เพิ่นได้สร้างโอกาสให้เฮาได้นำเสนอก็คือเครื่องปรับอากาศพวกเฮาเนาะและหลังจากที่เฮาได้มีการบรรยายแล้วเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมงานพวกเฮานี่นะก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจพวกเฮาขึ้นได้เด้อ
2: เจ้าก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมมนาเป็นงานใหญ่ครั้งแรกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบใจทางสมาคมลาว SME ที่ให้เกียรติของข้าพเจ้าได้ขึ้นมาได้พรีเซนต์แล้วก็แชร์ลิงมุมมองแนวทางในการให้ธุรกิจส่วนคำถามที่พิธีกรถามเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าหรือว่าผู้เข้าร่วมที่ข้าพเจ้าสนใจเขาบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนากรหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกค้าเพิ่นก็มีคำถามสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้ไปพรีเซนต์คือคำว่า distribution หรือว่า distributor เฮ็ดจังได๋เฮาจึงเป็น distributor ได
1: ้
2: เพราะว่าหลายแขนงการหลายธุรกิจที่เพิ่นเข้ามาร่วมเพิ่นบางท่านบางธุรกิจเพิ่นก็ยังเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายเพิ่นก็เล็งเห็นเพิ่นก็ต้องการเป็นยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นดิสทริบิวเตอร์เพิ่นก็มีคำถามที่สอบถามมาเฮ็ดจังได๋จึงเป็นดิสทริบิวเตอร์ได้เฮาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมีการโอ้ล้มแล้วก็มีการให้ความรู้เป็นบางข้างคราวให้เพิ่นรู้ว่าการเป็นดิสทริบิวเตอร์มันเป็นแบบใดเจ้า
1: เจ้าคืองานของทานสมชายโดยเฉพาะแมนเว้าเรื่องมิซูมิชิเฮฟวี่ดิวตี
2: ้
1: นี่นะถือว่าเป็น อันว่าอันใหม่สำหรับเฮาโบมันกับใหม่เพราะว่าเฮาหากันได้ประมาณปีปลายเข้ามาดำเนินธุรกิจแล้วก็สืบต่อที่ผ่านมานี่ก็เคยมีแต่ว่าหลังจากที่เฮามาเฮ็ดเป็นของเฮาเองนี่เด้เฮาความคิดนี้ลืมเฮาเอามาจากใส่ว่าโอ้มันเป็นหยังช่องทางของตลาดตัวนี้อยู่กับเราพวกเฮานี่มันก็สิมีการขยายตัวคือจังได๋
2: ต้องว่าแบบนี้ว่าด้วยความมักของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้านี่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจเองมาแต่ดุ้นล่ะบังเอิญว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมักเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เขาสนใจเรื่องเอตั้งแต่ที่เขาซื้อเอมาติดอยู่บ้านแล้วก็มาติดตั้งเขาก็จะมีทีมงานสร้างประจำนำเขาก็เคยล้มลิ้นๆนำกันว่าโอ้อยากเห็นเอเนาะจริงนะว่าเห็นจริงไหนเขาที่สามารถมาเฮ็ดเอได้แต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าเชฟคอมมอนคือหน่อยนึงคือณตอนนี้ธุรกิจเอหรือว่าแบรนด์เออยู่ในประเทศลาวนะมีบ่ฮู้ว่าให้พิธีกรให้พิธีกรร้องเดาเบิ่งว่าประมาณจักยี่ห้อคร่าวๆ
1: อันที่ฮู้มานี่
2: คร่าวๆ
1: อันมิตซูบิชินี่ก็แม่นเฮาคือว่ามาจากญี่ปุ่นเนาะ
2: แ
1: ม่นก็แม่นนั่นต้องแม่นยี่ห้ออันดับ1ของญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ที่เห็นมันมีหลายยี่ห้อเอกีวะสินะหรือว่ามีของอย่างอีก
2: มี LG
1: มี LG เห็นมากับประมาณนั้นแต่ว่าคือ Mitsubishi นี่หลายคนก็สิตั้งคำถามแล้วว่ามันมีคุณภาพมันก็ต้องราคาที่เอาสูงเด้สิประมาณนี้สามารถว่าแตะต้องในโบสำหรับลูกค้าของคนลาวพวกเขาแหละก็จะต้องมีการตั้งคำถามกันอย่างนั้น
2: เดี๋ยวให้เฮามาตอบคำตอบเลยคือว่าณตอนนี้ยี่ห้อเออยู่ในประเทศบ้านเฮานี่ณตอนนี้มี27แบรนด
1: ์โอ้
2: หลายเลยเจ้ามีตั้งแต่แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีแบรนด์เมกาแล้วก็แบรนด์จีนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดประมาณเดือน3 2026เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตอบคำถามของพิธีกรถามว่าเขาเล็งเห็นอันใดจึงนำเอตัวนี้เอมิซูบิชิเฮฟวิลิตี้เข้ามาในประเทศลาวคือต้องบอกก่อนว่าประเทศเซาท์อีสต์เอเชียไม่กระทั่งประเทศเฮาหรือประเทศเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างกันเจ้าเป็นประเทศที่เขตร้อน
1: เจ้า
2: เป็นประเทศที่เขตร้อนเพราะฉะนั้นนี่ธุรกิจเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเติบโตพอสมควรณตอนนี้คือมาร์เก็ตแชร์ของประเทศเพื่อนบ้านถ้าสมมุติเราเทียบนี่จ้ะอยู่ที่ประมาณ1ตื้อดอลลาร์มูลค่ามหาศาลเลยเจ้า1ตื้อดอลลาร์ถ้าสมมุติเทียบกับสัดส่วนบ้านเฮาบ้านเฮามีประชากร8ล้านคนเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเฮาได้ประมาณ 10% ของบ้านเขาเทียบกับประชากรถ้าสมมุติว่าเทียบกับสัดส่วนเรื่อง market cap นี่ถ้าสมมุติ1ตื้ออยู่บ้านเฮาก็อยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สมมุติประมาณนั้นก็เลยว่าเฮาเล็งเห็นโอกาสว่าอยู่บ้านเฮามันมีเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วมันมีการปลูกก่อสร้างขึ้นหลายแล้วก็บวกกับประเทศบ้านเฮาเป็นประเทศที่เขตร้อนเพราะฉะนั้นความต้องการในการซมไส้เอทุกๆปีมันจะมีทาเอียงจะสูงขึ้นทุกๆปีในระยะ5ปี10ปีผ่านมานี่ทุกปีมูลค่าตลาดจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีเจ้า
1: หมายความว่าความต้องการของการนำไส้เอแล้วเครื่องปรับอากาศนี่แต่ละปีก็เพิ่มขึ้น
2: แม่นะเจ้า
1: โดยทางการเล็งเห็นจุดนี้จึงว่าเอ้าเป็นการตัดสินใจที่ตรงนี
2: ้
1: แต่ว่าหลายคนก็สิถามแล้วว่าคุณภาพของเอนี่นะท่านแน่นอนแล้วบ่แม่นว่าสิอวยมาใส่ท่านของมิซูมิซิอย่างเดียวคุณภาพของเอหลายคนก็สิว่าเอ้าเอคันมันเย็นแล้วก็ได้นะแต่ว่าขอให้ท่านได้มีความเห็นหน่อยนึงว่าเฮาควรคิดคำนึงหรือว่ามีจุดใดที่ว่าการนำไส้เอหรือเครื่องปรับอากาศนี่ให้มันมีเขาเอิ้นว่าประหยัดแล้วก็มีคุณภาพที่สูงในการใส่อยู่ในครัวเรือนนี่คือแนวใดจ้ะ
2: อันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยเจ้าหลายๆผู้สมไส้ทั่วไปบ่ว่าจะประชาชนทั่วไปเพิ่นยังเข้าใจบ่ถูกต้องว่าเอก็คือเอคือกัน
1: เอคือกัน
2: เจ้าทุกเอยี่ห้อมันคือกันแต่ในความเป็นจริงแต่ละเอจะบ่คือกันเจ้าคือเฮาจะบ่พลาดพิงเอยี่ห้ออื่นคือเอของพวกเฮาเป็นเอ Mitsubishi Heavy Duty เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เขาต้องบอกว่า positioning ของแบรนด์ของพวกเขาก็คือ high quality high price ก็คือคุณภาพสูงราคามันก็สูงสาเหตุที่ราคาสูงคุณภาพสูงก็ย่นว่าแอร์ของพวกเขาถ้าพิจารณาสังเกตดีๆคือแอร์ของเขามันจะเขียนว่า Mitsubishi Heavy Duty คำว่า heavy มันจะหมายความว่าแข็งแรงมันจะมีคำว่า industry พร้อมเพราะฉะนั้นแอร์ของพวกเขานี่มันจะเป็นเอที่เฮ็ดมาด้วยเกรดอุตสาหกรรม มันจะโบเมนเอที่เฮ็ดมาด้วยวัสดุอื่นๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเกรดเกรดของคอนซูเมอร์เกรดของอุตสาหกรรมของเฮาหมายความว่าตั้งแต่อุปกรณ์ตั้งแต่มอเตอร์ตั้งแต่แผงวงจรคอมเพรสเซอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดอยู่ในอุปกรณ์ของเอของแบงค์ของเฮาคือเฮาเฮ็ดเป็นเกรดอุตสาหกรรมอันนี้เป็นจุดแข็งอันนึงของแบงค์ของพวกเฮา
1: อ
2: ันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการรับประกันคือในแบงค์อื่นๆนะเจ้าอุปกรณ์เอหลักๆมันจะมี2ส่วนในการรับประกันส่วนที่1ก็คือแมนคอมเพรสเซอร์เจ้าส่วนที่2ก็คือเป็นอะไรทั่วไปเพราะฉะนั้นคอมเพรสเซอร์อยู่นี่คือแบรนด์อื่นๆเขาเจ้าจะรับคอมประกันคอมเพรสเซอร์5ปีคือกันแต่ว่าถ้าเป็นอะไรทั่วไปณตอนนี้ข้าพเจ้ากล้าเว้าได้ว่าแบรนด์ข้าพเจ้านี่รับประกันสูงสุดในทุกแบรนด์ในประเทศในประเทศลาวหมายความว่าแบรนด์อื่นเขาเจ้าจะรับประกันอันคอมเพรสเซอร์5ปีอะไร1ปีแต่แบรนด์ของข้าพเจ้านี่รับประกันอันคอมเพรสเซอร์5ปีอะไร5ปีเป็นแบรนด์เดียวที่รับประกันสูงสุดในตลาดณตอนนี
1: ้หมายความว่าในระยะซื้อไป5ปีนี้คันว่ามีอีหยังที่มันสำรุดเพต่างๆของอุปกรณ
2: ์
1: ที่ทานยกขึ้นมาหันกับแมนเปลี่ยนให้บริษัทค่ะ
2: แมน
1: โอ
2: ้ยกตัวอย่างคือสมมุติว่ายกตัวอย่างหลายทานอาจจะยังบ่ฮู้คือว่าในความเป็นจริงการที่เขาเจ้ารับประกันเอปีนึงรับประกันเอปีนึงนี่เราต้องขยายความว่าคำว่าปีนึงหมายความว่าจังไดเขารับประกันปีนึงหมายความว่าเขารับประกันตัวเครื่องของเ
1: อ
2: ถ้าตัวเครื่องมีปัญหาเขารับประกันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่บ่เกี่ยวกับตัวเอซินฟ้าผ่าไฟฟ้าลดวงจรก็อีกอันนึงที่เป็นเพนพอยต์หลักคือหมดเข้าจีเจียมเข้าบ่ฮู้ว่าหลายๆท่านน่าจะพบพ้อปัญหานี้ปัญหาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นมาข้างถึงเมื่อกี้นี่บ่ว่าไฟฟ้าลดวงจรจีเจียมเข้าหมดเข้าหรือสัตว์อื่นๆที่น่ะเจ้าเฮ็ดให้อุปกรณ์เปเพแบรนด์อื่นเขาเจ้ารับประกันปีนึงคือถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเขาเจ้าบ่รับประกันเลยเพราะว่าเขาเจ้าตีความหมายว่ามันเกิดจากเหตุสุดวิสัยไฟฟ้าลดวงจรเฮาควบคุมบ่ได้แมงไม้เข้าเฮาควบคุมบ่ได้มันบ่ได้เป็นการเปเพจากอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเขาเจ้าจะตีว่าหมดประกันเลยแต่ว่าแบรนด์ข้าพเจ้านี่เขาเจ้าจะรับประกันในทุกกรณีไฟฟ้าลัดวงจรฟ้าผ่าจีเจียมเข้ามุดเข้าหรืออีหยังก็ยาขอแต่ว่าเครื่องเพภายใน5ปีค่าใช้จ่ายแทบจะเป็นศูนย
1: ์มีสิว่าแบบนี
2: ้มีเจ้ามีเจ้าอันนี้เฮาต้องบอกว่าข้าพเจ้าบ่ได้มาเคลมว่าข้าพเจ้ารับประกันหรือว่าบริษัทข้าพเจ้ารับประกันคืออันนี้แบรนด์มิซูบิชิจากประเทศไทยจากญี่ปุ่นเป็นนโยบาย global เลยเป็นนโยบายทั่วโลกข้าเจ้ารับประกันแบบนี้ข้าพเจ้าจึงกล้าเว้าเคลมแบบนี้ว่าพวกเฮารับประกันบ่แม่นพวกเฮาสิมายืนว่าข้าพเจ้ารับประกันท่านสมชายรับประกันเรือบริษัทมิซูบิชิเฮฟวี่ดีดีแล้วรับประกันอันนี้มันเป็นนโยบายของแบรนด์ global เลยเจ้า
1: คือว่ามาตรฐานเดียวกัน
2: เจ้า
1: ญี่ปุ่นไทยลาวและก็ทั่วโลกที่นำใส่แบรนด์ของมิซูมิชินี่
2: เจ้าถูกต้องเลยเจ้า
1: เป็นสิ่งหนึ่งเป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกเรา
2: เจ้า
1: ดีได้ที่ทานมาอธิบายให้ฟังมื้อนี้อ
2: ยากมาแลกเปลี่ยน
1: เจ้าถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นอีกบทเรียนนึงที่พวกเราได้รับรู้ร่วมกันหรือว่าท่านไหนที่มีความสนใจก็สามารถหลังไมค์กับทานสมศรีได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้พวกเราขออนุญาตพักกันสักหน่อยนึงก่อนนอกจากยี่ห้อของมิซูมิชิแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาสิถอดท่าควมไปยังว่าทานสมชายประกอบอาชีพอีหยังตื่นอีกเนาะหลังจากที่ก่อนจะมาเข้ามิซูมิซีนี่ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน
2: เจ้า

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากจริงๆกับเขาสู่รายงานนี้ใน30ทีหลังที่พวกเขาได้มีการสนทนากันแบบนี้15ทีผ่านไปแล้วบัดนี้อีก15ทีสุดท้ายนี้พวกเขาต้องเร่งทํากับเวลาเนี่ย
2: จ้ะ
1: ดังนั้นจึงขออนุญาตเท่าความคืนให้ท่านสมชายว่าฟังหน่อยนึงก่อนพวกเขาจะมาจับเกี่ยวกับมิซูบิชินี่นะก่อนหน้านี้ท่านสมชายเฮ็ดธุรกิจอันไหนมาก่อนเนี่ยเจ
2: ้
1: า
2: ขออนุญาตเท่าความคืนไปน้อยนึงเหรอเจ้าข้าพเจ้าต้องบอกว่าตอนข้าพเจ้าเรียนจบปริญญาโทใหม่ๆประมาณช่วง2009
1: จ้ะ
2: ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกนําอันองค์กรภาครัฐนึงเจ
1: ้
2: าเฮ็ดได้ประมาณ2ปีก็ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันบ่น่าจะแม่นตัวตนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าค่อนข้างเฮาบ่มักเฮารู้สึกว่ารูปแบบนี้มันบ่เหมาะสมกับเฮาเฮาก็เลยตัดสินใจลาออกเลย
1: เจ
2: ้าแต่ต้องบอกว่าการที่เฮาลาออกณตอนนั้นถามว่าณจุดนั้นนี่ข้าพเจ้าคิดคิดออกหรือยังว่าข้าพเจ้าคิดหยังข้าพเจ้าแทบจะบ่มีแผนเลย
1: อ
2: ันนี้ต้องบอกเลยว่าข้าพเจ้าแทบจะบ่มีแผนเลยแล้วต้องบอกว่าธุรกิจที่ข้าพเจ้าเฮ็ดมาทุกๆอย่างจักหน่อยเฮาสิเรียกเปลี่ยนว่าเฮาเฮ็ดหยังมาแน่ข้าพเจ้าเฮ็ดหยังมาแน่คือทุกๆธุรกิจที่ข้าพเจ้าเฮ็ดมานี่ต้องบอกได้ว่าข้าพเจ้าเริ่มมาจากศูนย์เริ่มมาจากสองฝ่ามือของข้าพเจ้าเองบ่ได้มีพื้นฐานว่าพ่อแม่เพิ่นเฮ็ดธุรกิจมาแล้วมาปู่มาหรือว่าแล้วเฮามาสืบต่อบ่แม่นเลยเจ้า
1: เฮามาตั้งศูนย์ใหม่
2: แม่นเฮามาตั้งศูนย์ใหม่เฮามาตั้งแถวใหม่ทุกอย่างเลย
1: จ้ะ
2: เริ่มต้นก็คือปี2012เจ้า2012ต้องนับถ้าความคืนไปคืนกับประมาณ10ปี14ปีก่อนคือณตอนนั้นต้องบอกว่าในเทรนด์สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะสินค้าพวก Apple
1: เจ้า
2: ค่อนข้างมาแฮงข้าพเจ้าก็เห็นโอกาสช่องทางตัวนี้ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจเฮ็ดตัวนี้โดยที่บ่ฮู้ว่าเฮาสิเฮ็ดผลสําเร็จซําใดแล้วบ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วสิมีมากผลซําใดข้าพเจ้ายังจื้อณมื้อนั้นที่ข้าพเจ้าเปิดธุรกิจใหม่ๆโทรศัพท์ที่ข้าพเจ้าซื้อมาเริ่มต้นขายมีแต่4หน่วยเริ่มต้นเลยมัน4หน่วยเลยเจ้า
1: เอาโทรศัพท์iPhone ตัวนั้นรุ่นไหนออกค่ะมัน
2: ตัวนั้นสมัยข้าพเจ้าขายแม่น iPhone 5
1: iPhone 5
2: โ
1: อ้เดี๋ยวนี้มันหลายแล้ว
2: แม่น
1: หลายรุ่นแล้ว
2: เริ่มต้นแม่น iPhone 5แต่ต้องบอกก่อนว่าณตอนนั้นพวกเฮามีแฮงบันดาลใจมาจากห้าง Apple ที่อยู่ฝั่งไทยเฮาขอบ่ขอเอ่ยชื่อเนาะเป็นห้าง Apple ที่ขายอยู่ฝั่งไทยเฮาเห็นรูปแบบธุรกิจของเจ้าค่อนข้างประสบผลสําเร็จอยู่ประเทศลาวเฮาประเทศไทย
1: ทั่วไทย
2: แล้วก็เลยว่าเฮารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เฮาอยากท้าทายตัวเองอยากเอามาลองเบิ่งว่ามันเป็นแบบไหน
1: เจ้
2: าอันนี้ก็คือว่าเป็นการตั้งแถวธุรกิจทําอิฐในปี2012หา2018ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นการตั้งแถวทําอิฐเลย
1: เอามา4หน่วยนี่จักมือขายหมด
2: ขายหมดตั้งแต่มื้อนั้นเลยเจ้า
1: โอ้เฮ็ดจังไดเฮาจึงขายได้ภายในมื้อเดียว4หน่วย
2: ก่อนหน้านั้นเฮาก็ได้มีการโฆษณาแต่สมัยนั้นต้องบอกก่อนว่า Facebook WhatsApp
1: บ่ได้มี
2: บ่ได้เฟื่องฟูเจ้าเฮาก็ด้วยความที่ว่าเฮาเอิ้นหมู่เอิ้นครูคอนเนคชั่นคนที่ฮู้จักฮักเพลงบวกกับเขตที่ข้าพเจ้าเปิดห้างณตอนนั้น
1: บอกเลยว่าเขตใด
2: เป็นเขตแถวสีหอมเจ้
1: า
2: เขตเซ็นเตอร์พอยต์สีหอมก็คือเป็นเขตที่เป็นสุขซุ้มซุนเจ้าเดินผ่านคนค่อนข้างหลากหลายก็เลยว่ามันก็เป็นช่องทางที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
1: เอามาวาง4หน่วยพร้อมกัน
2: แม่น
1: จื้อบ่ว่าจักนาทีค่ะหมด
2: เฮามาวางสีขาว2สีดํา2ประมาณน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละ
1: 2ชั่วโมง
2: เจ้า
1: แล้วเฮ็ดจังไหนในหัวเฮานี่คิดว่าต้องได้เอาน้ําเข้ามาล่ะบัดนี้
2: ซื้อเลยเฮาขายเมื่อตอนเช้าตอนแรงซื้อมาใหม่เลย
1: เ
2: จ้าเฮาน้ําเข้าจากต่างประเทศเฮาซื้อเข้ามาเลย
1: นอกจากขาย iPhone อย่างแล้วยังเห็นว่าเฮ็ดธุรกิจในการขายลําโพง
2: เจ้า
1: ตัวนี้แฮงเป็นสิ่งที่มันต้องได้ดังกว่าเก่
2: า
1: ต้องได้หลายคนให้รับรู้กว่าเก่าเป็น
2: อ
1: ย่างไร
2: อันนี้มันอันนี้เฮาตั้งหัวแถวที่1ไปแล้วเจ้าตั้งหัวแถวที่2นี้คือธุรกิจเครื่องเสียงนี่ข้าพเจ้ามาเริ่มตั้งแต่ปี2019หลังจากนั้นอีกประมาณ6ปีถ้าคนอยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนนี่เขาจะรู้ว่าในห้างโทรศัพท์ห้างหนึ่งนี่เจ้าเวลาเฮาเฮ็ดมานี่จะบ่ได้ขายแต่โทรศัพท์
1: เจ้าบ่ได้ขายแต่โทรศัพท์เฮายังขายเครื่องอุปกรณ
2: ์อุปกรณ์อื่นๆนะนอกนั้นก็มีอันมีลําโพงน้ําเฮาก็เลยเล็งเห็นว่าเฮาอยากเอาลําโพงมาพัฒนาบ้านเฮามันก็เลยเป็นการที่ว่าเฮาเอานําธุรกิจลําโพงหรือว่าเรื่องเครื่องเสียงเข้ามาบ้านเฮาตั้งแต่ปี2000 19/2024
1: มันเริ่มขยายได้แบบนี้นะ
2: Man,
1: เริ่มจากนครหลวงจันทน์ก่อนในการขายลำโพงและทางแขวงที่เขาได้มีการนำไปแขวงในเด
2: เขามีเขามี
1: า
2: ตัวแทนจำหน่ายเรื่องเครื่องเสียงทั่วประเทศเจ้า
1: โอ้ทั่วประเทศเลยเจ้าผลงานที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ทานสมสายว่าไปฟังหนึ่งว่าเขาได้ไปติดตั้งลำโพงอุปกรณ์เครื่องเสียงนี้อยู่ระดับใดๆเจ้า
2: ต้องบอกว่าเฮาเน้นเฮาสเปเชียลิสต์เรื่องการติดตั้งเลยเจ้าคือถ้าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ใหญ่ๆก็คือจะมีโฮงแฮมอมรีเจ้าโฮงแฮมอิสตินที่เฮาไปติดตั้งก็คือจะมีธนาคาร LDB จะเป็นลูกค้าประจำเฮาแล้วก็จะมีเครือของบริษัทอันมณียงอันนี้ก็เป็นลูกค้าหลักๆเป็นลูกค้าคอร์ปอเรทของพวกเฮาที่แล้วก็มีเครือนึงก็คือเครือของสุภัตตาเพิ่นจะบ่จะเป็นห้านอาหารโฮงแฮมห้านผับบาร์ที่เพิ่นเปิดในเชนของเพิ่นเพิ่นจะก็เอิ้นพวกเฮาไปซัพพอร์ตทีมงานของพวกเพิ่นตลอดเจ้า
1: ขออนุญาตถามอีกอันนึงเกี่ยวกับเครื่องเสียงนี่นะ
2: เจ้าม
1: ันต้องได้เปลี่ยนทุกๆอันอริยบทบริวารต้องได้มีกำหนดของมันว่า3ปีบ่หรือว่า2ปีหรือว่าได้กำหนดต้องได้เปลี่ยนหรือว่าต้องได้ยืดยาวนานไปจังได
2: ธุรกิจเครื่องเสียงที่ข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่ที่มันค่อนข้างมันมีค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงคือเครื่องเสียงในรูปแบบนี้หรือว่าเครื่องเสียงในห้องนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้เฮาบ่สามารถเอารูปแบบนี้เป๊ะๆเอาไปใส่กับรูปแบบอื่นได้ด้วยองค์ประกอบคือห้องบ่คือกันอะคูสติกบ่คือกันรูปแบบการใช้งานบ่คือกันอาจจะเป็นห้องสัมมนาแบบนี
1: ้
2: เป็นพับเป็นบาร์คาราโอเกะมันจะใช้บ่คือกันต่อคำถามพิธีกรคือเครื่องเสียงถ้าสมมุติว่ามันยังมีคุณภาพอยู่มันบ่มีการเวลาที่เฮาจะสามารถว่าทุก3ปี5ปีเปลี่ยนแล้วแต่เฮากันนําใช้เฮารักษาถ้าเฮารักษาก็อยู่ที่นําเฮา3ปี5ปี10ปีก็ยังสามารถนําใช้ได้เจ้า
1: จ้ะเมื่อเว้าถึงการดําเนินธุรกิจมาฮอดมื้อนี้ทางสมใจพอเว้าให้ฟังบอกว่าเฮาเดินทางมานี่ถูกทิศทางที่พวกเฮาได้คาดหมายเอาไว้อาทําอิฐอาจจะบ่มีเป้าหมายแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็หินเป็นคร่าวๆแล้วว่าเฮามาถูกทิศแล้วหรือยัง
2: ส่วนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าหลักๆข้าพเจ้านะตอนนี้ข้าพเจ้าเฮ็ดหลักธุรกิจก็คือเฮ็ดเครื่องเสียงกับแอร์เจ้ากับเครื่องปรับอากาศข้าพเจ้าคิดว่า2ธุรกิจนี้ยังเป็น2ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกันถ้าย้อนกลับคืนที่สิ่งที่ข้าพเจ้าเว้าเมื่อกี้นี้คือประเทศเฮาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีการก่อสร้างจะมีการปลุกอาคารสำนักงานขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าหลายๆท่านเห็นคือถ้าเมื่อใดที่มีปลุกโครงการสำนักงานสิ่งหนึ่งที่ยังขาดบ่ได้คือเอกจะขาดบ่ได้เลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าขาดบ่ได้เลย
1: ควบคู่กันไป
2: ในนั้นถ้าสมมติสำนักงานนั้นต้องการระบบเสียงระบบภาพระบบของประชุมข้าพเจ้าสามารถซัพพอร์ตได้เลยหมายว่าโครงการหนึ่งเวลาขึ้นมาข้าพเจ้าสามารถซัพพอร์ตได้2แขนงการที่ข้าพเจ้าเฮ็ดได้เลย
1: จ้ะแน่นอนแหละเมื่อเว้าถึงแผนการในต้นหน้าหลายคนก็สิบอกว่าขอเป็นความลับได้บ่แต่ว่าในหัวเฮานี่มีแล้วหรือยังว่าเฮาจะดําเนินอีหยังตื่มอีบ่นอกจากสิ่งที่พวกเฮาเล่ามานี
2: ่เป้าหมายของข้าพเจ้าสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องการเฮ็ดธุรกิจโดยเฉพาะเป็นทั้งเครื่องเสียงบ่ว่าจะเป็นเองนะเจ้าก็คือข้าพเจ้าเป้าหมายอีก10ปีข้างหน้าคือข้าพเจ้าอยากมีตัวแทนทั่วประเทศข้าพเจ้าอยากมีตัวแทนทั่วประเทศแล้วก็เฮาอยากพัฒนาธุรกิจตัวนี้ไปให้มันอีกกว้างไกลและให้หลายคนกับเจ้ายังรับรู้ว่าสินค้าที่ดีนะเจ้ามันยังมีอยู่ในตลาดแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่มันสามารถจับต้องได้เจ้า
1: จ้ะมาฮอดณจุดนี้ทางสมสายอยากขอบใจผู้ใดเป็นพิเศษบ่ที่เฮ็ดให้พวกเขามาฮอดจุดนี้พักดันสุกยู่เฮาผู้อยู่เบื้องหลังเฮาได้เจ้า
2: ถ้าสิขอบใจที่สุดก็ต้องขอบใจครอบครัวโดยเฉพาะแม่กับภรรยาเจ้าที่เพิ่นอยู่เคียงข้างมาฮอดมื้อนี้นี่แม่ข้าพเจ้าก็ได้เสียไปแล้วแต่ว่าเพิ่นก็อยู่เคียงข้างข้าพเจ้ามาตลอดโดยเฉพาะข้าพเจ้าเริ่มตั้งแต่เฮ็ดเอปีกายนี้เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่นําข้าพเจ้าครับเพิ่นก็เห็นการเติบโตของข้าพเจ้ามาตลอดทั้งตั้งแต่10กว่าปี10ปลายปี14ปีที่ข้าพเจ้าเฮ็ดธุรกิจก็เพิ่นเป็นไอดอลเป็นแฮงพักนั้นเป็นซัพพอร์ตเพิ่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นสั่งสอนเพิ่นแนะนำวิสัยทัศน์เรื่องการเฮ็ดธุรกิจฮะอันข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องการเฮ็ดธุรกิจก็เพิ่นก็เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าพ่อแม่ตั้งแต่น้อยมาพ่อแม่ก็เฮ็ดธุรกิจก็เลยว่าเป็นปัจจัยอันนึงที่ผลักดันให้ข้าพเจ้ามาได้ทุกมื้อนี้เจ้า
1: เจ้า เวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดแล้วต้องขอขอบใจทางสมสายหลายที่สละเวลามาห่วมแชร์ประสบการณ์บอกเราสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมที่ครับฮู้ก่อนจะมาฮอดเป็นจุดนี้แน่นอนหลายคนต้องได้ว่าผ่านทุกผ่านยากมาหลายรูปหลายตาวก็จะมาเป็นจุดนี้และกับพวกเขาขอเป็นกำลังใจให้ท่านสมชายในการประกอบอาชีพโดยสปอร์ตแมนการดำเนินธุรกิจอีกต่อไปจ้ะพวกเรามีขนมลาวมอบให้ทานที่เขาของรายการพวกเขา
2: จ้ะ
1: และจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีดีแบบนี้ได้น้ำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบรูกาสและลาฟอร์เรสที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่าเมื่อหน้ามีโอกาสมีหัวข้อใหม่แล้วก็ให้การคันความโห่เวียกงานของแอร์บอกของเครื่องเสียงมื้อนี้เวลามันหน่อยจะเกินเอาไว้โอกาสหน้าพวกเขามาสนทนากันมาติดอีกเจ้าพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: เจ้าสบายดีเจ้า

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวอสล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ใต้เชื่อเฮาสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนของจื้อวสล.ซึ่งรายการนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันของจื้อผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ภาษาจีนไปนำกันซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าไม่แล้วรายการห้องเฮียนของชื่อวสลเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังสวยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้านอกจากนั้นเฮาก็ยังจะได้เฮียนคำศัพท์ภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ขอในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขานำมาสอนให้ท่านผู้ฟังมีทั้งหมด6หัวค
0: ือ
1: เริ่มตั้งแต่ SSK 1ถึง SSK 6
0: แม่นแล้ว
1: โค้ชของพวกเขาก็จะได้เรียนรู้ไปกับท่านผู้ฟังเลย
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเพราะพวกเขา2คนก็สิได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรียนเว้าจากทางรายการโดยเฉพาะก็แม่นครูภาษาจีนที่เพิ่นจะมาพาอ่านให้พวกเขาได้อ่านนําได้เว้านําดังนั้นท่านสามารถติดตามฟังหรือว่าเรียนรู้จากทางรายการของพวกเขานอกจากบทเรียนภาษาจีนแล้วท่านผู้ฟังทางรายการยังจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดํารงชีวิตเกี่ยวกับประเทศลาวเกี่ยวกับประเทศจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังอีก
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในของรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ที่จะนำเสนอบทเฮียนภาษาจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านเพื่อได้เปลี่ยนบรรยากาศและกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเขาจะมาสืบต่อให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: เจ้าโนรีมื้อนี้นี่พวกเขาจะสืบต่อเฮียนเกี่ยวกับคำว่าสบายดีในภาษาจีน
0: เรา
1: ก็ขอบใจ
0: สำหรับคำสบายดีหรือว่าขอบใจในภาษาจีนนี่มีหลายคำว่าบ่หรือว่ามีแต่อันเดียวหรือว่าจังใดก็ตาย
1: โอ้เจ้ามีหลายคำว่าได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคำว่าสบายดีในภาษาจีนนี่เพราะว่าเขาจะใช้ทักทายสบายดีกับหมู่ผู้ทั่วไปเรียกผู้หนึ่งแมนเกี่ยวกับใช้ทางการหรือว่าสุภาพให้เกียรติเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แสดงว่าเขาต้องเบิ่งกาลเทศะในการที่ว่าจะใช้คำว่าตัวนี้เป็น
1: ถูกต้อง
0: ว่าจะว่าผู้ใด
1: คู่สนทนาของเขา
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: ส่วนมาคำว่าลากรแบบสี่นี่เนาะก็ส่วนหลายเพิ่นเป็นทางการแค่มีคำว่าคำเดียวนอกจากนั้นบางเครือเดี๋ยวนี้คนหนุ่มเพิ่นเน้นผสมผสานคำว่าหลายอันเติมอีกแต่ว่าเขาจะนำเสนอแบบเป็นทางการ
0: เจ้าน
1: ี่เจ้าโดยทั่วไปใช้ทั่วไปเจ้า
0: เจ้าและคำว่าขอบใจนี่คือว่าเขาว่าปกติธรรมดานี่เขาสิว่าจังใด
1: ใจเจียน
0: ใจเจียนเลยมันบอ
1: แมนเจ้าเจ้า
0: โอ้ใจเจียนกระตายยังสิได้บ
1: ่ได้ได้ได้เจ้าละก้อนกระตายสิได้เจ้า
0: ละก้อนโอ้เจ้าเจ้า
1: คันท่านผู้ฟังได้ฟังของพวกเขาในปัจจุบันนี่เนาะสำเนียงเสียงว่าอาจจะโบจะแจ้งเนาะยกตัวอย่างคือว่าคำว่าขอบใจในภาษาจีนจะว่าว่าเชี่ยเสี่ย
0: เชี่ยเสี่ย
1: แมนแมนอันนี้แมนโดยทั่วไปยกตัวอย่างคือทางโคซกเขาทั้งสองเนาะ
0: เจ้า
1: เชี่ยเสี่ยโนรีแต่เจ้า
0: โอ้ขอบใจโนรีอย่างสิ
1: แม่แล้ว
0: เชี่ยเสี่ยกระต่ายขอบใจกระต่าย
1: ในเมื่อเขาใช้คำว่าสุภาพเนาะยกตัวอย่างคือผัวอาวุโสกลัวผ
0: ู้
1: บ่าอาจารย
0: ์
1: หรือว่าหัวหน้าเขาจะตึมเข้ามาหนีใส่ทางท้ายและก็กลายเป็นเชี่ยเสี่ยหนี
0: อันนี้มันสุภาพ
1: แม่น
0: โอ้เชี่ยเสี่ยหนี
1: ขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่านอย่างสิได้
1: ขอบใจท่านสินะเจ้า
0: เจ้าแล้วคันเขาตอบว่าโบเป็นอย่างเดสมมติว่า
1: เจ้าคันเมื่อเขาใช้คำว่าเชี่ยเสี่ยหนีเขาต้องตอบว่าปูเคอฉี่
0: ปูเคอฉี
1: ่แม่แล้วเจ้า
0: อันนี้หมายถึงว่าโอ้บอเป็นอย่างเขาตอบหับสำหรับคนที่ว่าอาณาบอกว่าขอบใจสำหรับเขาว่าสั้นๆ
1: เจ้าไม่แล้วแต่ตัวนี้เป็นคำทีสุภาพ
0: สุภาพเนาะ
1: ส่วนมาคำใส่ดูทั่วไปแมนเชี่ยเชี่ย
0: โอ้
1: เขาต้องตอบว่าปูเชี่ย
0: ปูเชี่ยมันบอก
1: แม่แล้ว
0: สมมติว่าโนรีว่ากับกระต่ายแบบเป็นมูกันธรรมดาอย่างสินะเชี่ยเชี่ยกระต่าย
1: ปูเชี่ยโนรี
0: โอ้
1: เขาตอบแบบสี่
0: เจ้าเจ้าแล้ววันนี้คือเขาว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะมีคำว่าขอบใจและก็ลากรสำหรับลากรภาษาจีนเด้ว่าจังไง
1: เขาต้องว่าว่าจ่ายเจียน
0: จ่ายเจียน
1: เจ้าและโนริก็ต้องตอบคืนเบ้าคือเก่า
0: จ่ายเจียนคือกัน
1: แม่แล้วเพราะว่ากระต่ายว่าลากรโนริกับว่าลากร
0: จ่ายเจียนกระต่าย
1: จ่ายเจียนโนริ
0: โอ้
1: เจ้าแบบสิแน่นอนว่าสำเนียงเสียงว่าของพวกเขาเนาะพวกเขานี่เฮียนพร้อมกันครับมีรายการที่ฟังอยู
0: ่
1: เขาอาจจะออกเสียงโบจะโบแจง
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนฮู้การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทางรายการของพวกเขาก็ได้มีการออกเสียงจากอาจารย์คุ้นจีนไว้ให้ท่านได้ฟังแล้วพวกเขาจะไปรับฟังเสียงเรียนเฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้าตัวนี้ฟังทั้งคำว่าขอบใจเป็นบอที
1: ่
0: ธรรมดาแล้วก็ขอบใจที่เป็นทางการแล้วก็ต่อด้วยลาก่อนเลยซะเนาะ
1: ใจเจียน
0: เจ้า
2: 第二课谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二。
3: 谢谢你。
4: 不客气。
3: 不客气。
2: 课文三。
4: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
2: 第二课，谢谢你。课文一。
3: 谢谢。
2: 不谢。
3: 谢谢。不。
2: 课文二。
3: 谢谢你。
4: 不客气。
3: 不客气。
2: 课文三。
4: 再见。
2: 再见。
3: 再见。
0: ทางผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็แม่นเสียงอาจารย์ภาษาจีนแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นมาพาเฮาเว้าให้มันถูกว่าจะขึ้นเสียงลงเสียงเท่าใดเว้าเท่าใดให้มันถูกต้อง
1: ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังรับฟังจากพวกเขานี่เพื่อเป็นแนวทางเนาะเฮียนพร้อมๆกันแต่ว่าภาคปฏิบัตินี่เฮียนเว้าที่ถูกต้องกับอาจารย์คนจีนพุ่นเด้อเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆๆหรือว่าเบิ่งก่อนเด้อทางรายการของเฮานี่จะพยายามไผที่ว่าสนใจที่ว่าอยากเฮียนภาษาจีนแท้ๆและอยากได้ปึ้มหรือว่าอยากได้เสียงของอาจารย์ภาษาจีนจากรายการเฮาเฮานะ
1: แม่น
0: ต้องได้ติดตามรายการไปตลอดเบิ่งว่าเฮาสิมีการแจกกระ
1: ตาแม่นมีกิจกรรมแจกปึ้มบ่แจกมีกิจกรรมตัวอื่นเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮียนภาษาจีนของพวกเขานี่ให้ท่านได้รับฟังเติมอีก
0: แม่นแล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังไปมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขาและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกระต่ายและกันโนรีเติมอีก
1: เจ้า
5: เจ้าคือ一封迟来的告白许多年以来我一直的在逃避不敢面对你多情

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าโซโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนข่มจื้อวสล.ที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการพวกเขาจะมาสืบต่อกระต่ายมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวบออย่างที่เนาะหรือจะเป็นฮิตของประเพณีมูลเสื้อหรือจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตบางเทื่อบางอาทิตย์พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าประเทศลาว
1: แม่แล้วสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเขาจะเว้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรร
0: ม
1: เป็นต้นแมนอยู่ทางเบื้องลาวเนาะ
0: เจ้า
1: วัดสีเมืองท่านผู้ฟังวัดสีเมืองและก็หอลักเมืองเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเว้าคู่กันให้ท่านได้ฟังน้ํากันซึ่งวัดสีเมืองนี่เป็นบ่อนที่ตั้งของเสาลักเมืองเนาะตั้งอยู่เขตบ้านสีเมืองเมืองจันทบุรีนครวิจันทร์นี้มีประวัติความเป็นม้าที่เก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนตอนในตอนที่สเสมืองพวมเฮ็ดพิธีปักหลักเมืองอยู่นั่นมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางศรี
0: เจ้า
1: ซึ่งกำลังถือพาก็ได้สละสีบโดดลงไปในขุมนั่นนางก็ได้ถือฝังไปพร้อมๆกับหลักเมืองและกลายเป็นผีหลักเมืองจึงเป็นที่มาของสื่อวัดสีเมืองแห่งนี
0: ้อันนี้ประวัติโดยย่อ
1: แม่แล้ว
0: เกี่ยวกับวัดสีเมืองย้อนว่าวัดสีเมืองนี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังจึงได้กลายเป็นที่เพิงทางใจให้แก่ชาวลาวและเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนหลายป
1: ั
0: จจุบันนี้ประชาชนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็ได้พากันเข้ามาสักการะบูชากราบไหว้วัดสีเมืองทุกมื้อโดยเฉพาะก็แม่นวันอังคารและวันศีลกระต่าย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่นี่แม่นมักมาขอพรเสียเคาะบูชาหรือว่ามาบะมาบนนำเจ้าแม่สีเมืองในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและว่าเมื่อสมหวังแล้วก็พากันมาแก้บะอยู่ที่นี่ตามความเชื่อของแต่ละคน
1: เจ้าซึ่งในทุกๆปีในมื้อขึ้น15ค่ําเดือน12ของลาวกงกับมื้อบุญนมัสการพระธาตุหลวงจะมีพิธีแห่พระศาสดาเพิ่งซึ่งก็ได้เริ่มต้นแห่จากวัดสีเมืองแห่งนี้ไปหาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวัดสีเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นเปิดให้คนเข้าเที่ยวชมหรือว่าไปกราบไหว้บูชาทุกมื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนฮอดตอนค่ําเลยนะ
0: แม่นแล้วถือ

0: ว่าอยู่วัดศรีเมืองนี่อยากว่าคึกคืนตลอดเวลาหลายคนก็ไปเฮ็ดบุญจังซี่นะบางคนโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่นได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ำหรือว่าชื่อของวัดศรีเมืองเพิ่นก็เวลามาลาวจังซี่นะโดยเฉพาะมานครหลวงวิญจันทร์ก็ต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดศรีเมือง
1: ถูกต้องเคียงคู่กันใกล้ๆกับวัดศรีเมืองท่านผู้ฟังคือกงกันข้ามก็เป็นหอรักเมืองเด้อเนาะกงข้ามกับวัดศรีเมืองนั่นซึ่งเป็นบ่อนที่ปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบอยู่สถานที่แห่งนี้โดยนักโบราณคดีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพบว่าวัตถุโบราณนี่นะแม้นเป็นวัตถุที่ประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างเสาลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนโดยได้พบหินลักเมืองจำนวน473ลักส่วนใหญ่ในกระเมนฟอกด้วยค้ำปิ๋วและแกะสลักเป็นลวดลายงดงามอีหลี
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญที่สุดกระต่ายท่านผู้ฟังกระเมนเพิ่นนี่ได้ค้นพบศิลาจารึก1แผ่นที่ได้ระบุเลิกงามกงกับมื้อวันจันทร์แฮม10คำเดือน3จอส901ปีกุลปีกัดไข่เนาะซึ่งกงกับวันที่16กุมภาคศ1540รัชกาลของเจ้าโพธิสาราชซึ่งว่าเป็นบิดาของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชและก็กุมหินลักเมืองดังกล่าวนี่นะกระต่ายแม่นถูกจัดวางไว้เป็น3กุมห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอลักเมืองที่หาก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กุมนี่เลย
1: เจ้าเจ้าและก็ยังตั้งอยู่บนเก่าตั้งตะกี้พุ่นแหละเนาะเพื่อเป็นการปกปักรักษาความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามหีดเก่าของเดิมที่มีมาแต่สมัยบูฮานกาลเนาะเคียงคู่กันนั่นนะโนรี
0: เจ้า
1: ผู้ที่ไปขับไหว้สักการะบูชาไปแก้บะแก้บนไปขอพรมาอย่างต่างๆไปเสียเคาะเสียเข็นเนาะเพิ่นไปวัดศรีเมืองแล้วเลยก็มาขับไหว้ที่หอลักเมืองต่อพอมันยุคของกันข้ามกันใกล้ๆ
0: ใกล้ๆกันงานหากันได
1: ้สมัยกระต่ายอยู่กระต่ายอยู่นี่อยู่พะโพบ้านพะโพอยู่ใกล้ๆออกมาแล้วก็แม่นวัดศรีเมืองเลยเจ้าตั้งแต่ตอนนั้นมานี่เพิ่นยังไม่ได้สั่งหอลักเมืองเท่าไร
0: อ
1: ยู่เขตนั้นนี่เพิ่นสิขายขันมักเป้งเงาๆบ่ขายนกขายอย่างต่างๆเพื่อเอาไปปล่อยมีอย่างนั้นนะ
0: แม่ล่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นรถเมล์ไปจอดอยู่เขตนั้นหลายลังหลายทุกมื้อเลย
0: แม่นถือว่านักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจหลายโนรีก็เคยไปขาบไหว้แล้วก็ไปเบิ่งประวัติอยู่ในหอลักเมืองเพิ่นจะมีเขียนป่าไหว้เดเป็นกันไปศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นําอีกกระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการห้องเฮียนคงชื่อบสล้อของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วซึ่งท่านสามารถติดตามรายการห้องเฮียนคงชื่อบสล้อทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11 น.และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden มาติดตามรับฟังได้
1: เจ้าเจ้าสลับมือนี่มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากนศาขอลาไปก่อนจ่ายเจียน
0: สบายดี

0: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงินไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาหการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู
3: ้สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อที่พักผ่อนแล้วก็เป็นอีกมื้อนึงที่มาพร้อมกับสายฝนที่นครหลวงเวียงจันทน
4: ์ฝนตกแล้วก็เกี่ยมฝนสิตกตกเช้าแล้วแต่ว่าเกี่ยมสิตกอีกแล้วพอ
3: เออจ
4: ากท้องฟ้าแล้วก็คือว่ามืดครึ้มมาละเนาะเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเขตสถานีวิทยุของพวกเราแต่บ่ฮู้ว่าทางเมืองอื่นเด้เนาะนอกจากเมืองจันทบุรีนี
3: ่
4: เมืองมาไซทองเมืองสังทองเด้เนาะฝนตกบ่หรือว่าก็เกี่ยมฟ้ามืดฟ้าครึ้มอยู่คือกันก็สามารถทักทายมาพวกเราได้เช่นเคยรายการฮอบฮู้พบกันทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น. 07:00 น. ผ่านทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจ Facebook ของฮอบฮู้
3: เจ้ามื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่หลายๆคนหลายๆครอบครัวก็ถือว่าเป็นมื้อลือกงามยามดี
4: เจ้า
3: คนก็ถือโอกาสในการขึ้นเฮือนใหม่บ่เปิดงานใหม่บ่ดำเนินกิจการใหม่บ่หรือว่าอื่นๆเนาะเอาก็ขอให้ทุกท่าน
4: มวนซืน
3: มวนซืนแล้วก็มีความโชคมาน
4: เจ้า
3: ถ้าผู้ใดเปิดห้านไม้ก็ขอให
4: ้ซื้อได้ขายมา
3: ให้ซื้อได้ขายมาเด้อให้ได้ลูกค้าหลายๆเด้อเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าเอาก็ถือว่าเป็นมือเป็นถือมือดีนอกจากจะเป็นมืองามทั้งคมเสื้อแล้วก็ถือวันผัก
3: วันผักเออตัวนี้แหละ
4: จึงเป็นเอิ้นว่าความเอื้ออำนวย
3: แม่นหลายมาฮอดยุคปัจจุบันนี้หลายคนใช้คำว่า ลึกสะดวกยามนี้มันมื้อไหนมันเสาร์อาทิตย์
4: เจ้าลึกสะดวก
3: ดีสุดเหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้าว่าเป็นถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็เซียนหมู่คู่ก็สิมาฮอดมาหาเพิ่นว่าเนาะพี่ๆน้องๆก็สิมาฮอดมาหาเนื่องจากว่าได้ผักลาผักการได้เอ้าท่านผู้ฟังครับพบกันในระยะ30นาทีต้นนี้นะครับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
4: เจ้าพบกันตอนต้นรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังครับสมอยากมีส่วนร่วมอยากจะแนะนำเสียงเพลงหรือว่ารายงานดินฟ้าอากาศก็สามารถเพิ่มเติมมาหารายการของพวกเราได้เนาะส่วนว่ารายการพวกเราเองก็จะสลับสับเปลี่ยนกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารว่าวาโอลุมข้อมูลข่าวสารควบคู่กับการมอบข้อมูลสื่อด้วยเสียงเพลงตามคำขอในรายการขอกันเข้ามาเมื่อวานนี้เนาะว่าคืนหนึ่งหลายท่านที่ได้เข้ามาฮับส
3: ม
4: บางท่านที่ไม่ได้เข้ามาฮับสมคืนก็สามารถไปฮับสมคืนหลังในการออกอากาศวานนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้มันพวกเราได้มีการสนทนากันกับผู้ที่ได้เข้าร่วมหนึ่งในสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน The National Startup Fest 2026ที่ได้อันดับที่3หรือว่าห้องสนะเลิศอันดับที่2เปิดเฮธุรกิจเกี่ยวกับการบริการล่างรถหรือว่าห้านเพื่อเอิ้นสะดวกเนาะสะดวก
3: สะอาด
4: ดีสะอาดดีคาวัชที่จะบอกว่าสะดวกย้อนอย่างสะดวกสบายในการบริการล่างรถด้วยตัวเองซึ่งเพื่อนจะมีตู้ล่างรถเพื่อให้เฮานั้นบริการล่างรถของตัวเองด้วยตัวเองแต่จะจ่ายเงินค่าน้ำค่าหัวสีดน้ำค่าโฟมหรืออุปกรณ์ของเพิ่นอันนี้ก็เป็นบริการที่นำใช้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเข้ามาเห็นให้ธุรกิจปัจจุบันนี้สามารถตอบสนองได้กับความต้องการของสังคมโดยเฉพาะก็คือการล่างรถที่อยากประหยัดค่าใช้จ่ายลงทางเบื้องของผู้รับบริการก็ประหยัดได้สมมติว่าต้องจ่ายคันหนึ่งคันรถใหญ่เนาะหรือเดี๋ยวนี้เริ่มต้นอาจจะเป็นเซนขึ้นไปเน
3: า
4: ะ
3: ประมาณ
4: กี่เซนสาวหรือว่ารถใหญ่แท้ๆนี่ก็แสนห้าแล้วเนาะแต่ว่าคันเฮามาล่างด้วยตัวเองบางเทื่อ50,000นี่มันสะอาดเลื่อมแล้วเนาะและในเบื้องของผู้ประกอบการเองเพิ่นก็ว่าได้ลดต้นทุนแรงงานออกไปมีเพียงแต่เสียค่าน้ำกับค่าไฟซื้อเงินว่ามีแต่ได้กับได้ทั้งผู้บริการและก็ผู้รับบริการ
3: เจ้าสำคัญและแม่นว่าเน้นเลยว่าสักสี่ชั่วโมง
4: เจ้า
3: สะดวกตอนใดก็ไปตอนนั้นบ
4: ่
3: มีพักเสาร์อาทิตย์แล้วก็บ่มีพักมาอุ้ยหลังห้าโมงไปแล้วพัก
4: บ่มี
3: เนาะเอาซะนั้นก็ฝากไว้เติมอิ่มสำหรับธุรกิจเมื่อวานนี้ก็ได้ทั้งคุณสมทั้งสองเนาะได้มีโอกาสลงกับอันน่ะทางเบื้องของอันน่ะผู้เข้าร่วมในรายการเมื่อวานนี้นอกจากจะมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ยังได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเห็นว่าเพิ่นมีขาหุ้นกันเนาะบ่ง่ายซะเนาะมีคู่ร่วมธุรกิจกันทั้ง3ท่านเพิ่นว่าเนาะแต่ท่านก็อายุยังน้อยได้
4: บ่ฮอดนักศึกษาจ
3: ะ
4: คน
3: เฮาก็เห็นเลยว่านี่แหละเนาะคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ปัจจุบันนี่ก็เป็นมีความ
4: มี
3: ความคิดประดิษฐ์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์หลายๆอันได
4: ้เพราะว่า
3: ที่มันเป็นตอบโจทย์ของคนยุคนี้
4: อีหลีเพราะว่าเพิ่นเอิ้นว่าอยู่ในอายุเดียวกันเพิ่นจะเข้าใจความต้องการของกันได้ในการใช้ชีวิตฉะนั้นเพิ่นจึงคิดค้นประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมาตอบสนอง
3: เมื่อวานนี้ตอนที่ล้มกับเพิ่นนี่เฮาก็แบบเฮาประทับใจคำนึงเพิ่นบอกว่าเฮาเอาจากตัวเฮานี่แหละเอาจากตัวเฮาว่าเฮามีความต้องการอันใดเนาะและจึงก่อให้เกิดมาเป็นธุรกิจตัวนี
4: ้
3: ธุรกิจตูนที่บอกว่าล่างรถนี่แหละมันว่าตอบโจทย์อย่างตอบโจทย์ตัวเขานี่แหละมันว่าไปใช้บริการอยู่ห้านที่ให้บริการทั่วไปเนาะมันก็มีมุ้งผักอันนี้แหละตอบโจทย์อันนึงแล้วคุณว่าเนาะและอันที่สองแล้วมันว่ามันเล่าเรื่องว่าเออคันถามว่าเฮาจะเปิดบริการแบบนั้นแล้วเฮาสิพับแบบใดเพื่อให้มันตอบโจทย์กับคนที่คล้ายๆกันกับเฮา1 อาจจะบ่มีเวลาไปในมุ้งที
4: ่
3: มุ้งการไปแล้วเฮาบ่มีเวลาอันมาพักการไปแล้วเขาอยากไปสักพักเพิ่นแบบปิดห้างสินะ
4: เจ้า
3: แต่บางเทื่อกับบางห้างก็มีปิดวันอาทิตย์อีกสิแล้วเพิ่นว่าเอาจุดนี้แหละก็เลยมาตอบโจทย์แบบเป็นธุรกิจขึ้นมาเอาจากความต้องการของเขาเองประมาณว่าเบิ่งเพิ่นว่าความต้องการของลูกค้ามีอันใดเนาะเอาฉะนั้นก็จึงฝากไว้เติมเองว่าเบ้าเรื่องการดำเนินธุรกิจมันก็มีหลายอันนี้เลยเนาะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เฮ็ดให้เราเห็นว่าเขาเอาจากจุดใกล้ตัวเขานี่แหละสามารถนับพันขยายเป็นธุรกิจได้เน
4: า
3: ะ
4: เจ้าเอาอันนี้ฝากกันไว้
3: เจ้าเฮามีข้อมูลเนาะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการมาเว้ามาว่าต่อประธานบางท่านอาจจะฮู้ดีเนาะเกี่ยวกับ วงทุนอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีที่ฮู้ว่ามีแต่ว่าบางท่านอาจจะยังบ่ฮู้ว่านอกจากวงเงินตัวนี้แล้วมีวงเงินตัวใดอีกโคซกเอ้ยแนะนําดีเด้อสมมุติว่าเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวงทุนนึงเนาะสําหรับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี่ก็คือวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้เป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า EDB ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นหนึ่งในแหล่งทุนของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ใช้ในการสนองสินเชื่อให้แก่จนโกโดยสนองผ่านธนาคารไซงอนเถียงตินลาวหรือว่าธนาคารสากลแบงก์ลาวที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยซื้อนี้เนาะในนี้ก็ประกอบมี4คะแนนการหลักๆเลย1น่ะก็คือแม่นคะแนนการผลิตสินค้ากสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว
4: ์
3: อันที่2แม่นการบริการก็คือการขนส่งทางด้านกสิกรรมขนส่งสินค้ากสิกรรมอันที่3แม่นการค้าก็คือการเก็บซื้อและก็การขายสินค้ากสิกรรมอันที่4แม่นอันนี้แม่นเอิ้นว่าเป็นแขนงการรวมก็คือแขนงการอื่นๆที่ติดพันกับตรงโซ่มูลค่าในแขนงกสิกรรม
4: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อให้เป็นแนวทางกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่พนักงานว่ามาเมื่อกี้นี้เนาะถ้าหากว่ามีความสนใจว่าจังไหนเขาจึงสิเข้าถึงทุนADB ที่ผ่านบรรดาธนาคารที่เป็นคู่หัวมือก็คือธนาคารไซงอนถึงตินนี่เนาะฟังข้อมูลเอาจากพวกเฮาแล้วฮู้แล้วอาจจะโทรไปถามทางแผนกสินเชื่อเพิ่นเนาะ
3: ส่วนว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่นบอกว่าอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสมมุติจะเหมาะสมหลายหน่อยสําหรับอันนี้ก็ต้องไปขอข้อมูลกับเรื่องของธนาคารหร
4: ือ
3: ว่าจะขอข้อมูลกับเรื่องของกองทุนก็ได้เนาะอาจจะโทรไปสอบถามคนก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์021414064สําหรับมูลค่าเท่าเทียมท่านผู้ฟังมูลค่าที่เพิ่นให้เนาะในการกู้ยืมเม็ด $500,000โต
4: หัวหน่วย
3: หัวหน่วยหรือว่าโตหัวหน่วยเนาะสกุลแม่นเป็นสกุลเงินกีบระยะเวลาของการกู้ยืมแม่นสูงสุดบ่เกิน5ปีเนาะเงื่อนไขของการกู้ยืมก็คือปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารและระเบียบการทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมของสปป.ลาวและธนาคารพัฒนาอาเซียนอันนี้เพิ่นเน้นย้ำเลยว่าสำหรับเงื่อนไขนี้เป็นลักๆเลยนะแม่นว่าเพิ่นเน้นใส่สิ่งแวดล้อม
4: เจ้า
3: ก็คือการเฮ็ดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเนาะแล้วก็มีเพื่อความยืนยงตัวนี
4: ้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านในตอนต้นรายการพวกเฮาเป็นข้อมูลจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโอลุมสุกันฟัง
3: เจ้าเอาพบกันในระยะต้นรายการอีจ้าให้ไปฟังเสียงพี่มุ่นม่วนจากทางรายการก่อนมื้อนี้ทางรายการเราบอกว่าใจดีเลยเพราะมื้อนี้ฝนตกอยากให้หลายๆท่านได้ฟังเพลงในมื้อที่พักผ่อนแบบนี้ให้มีอากาศที่สดชื่นให้มีความผ่อนคลาย
4: เจ้าคันเมาเมื่อเว้าถึงความผ่อนคลายแล้วส่วนตัวของอนุรักษ์เองจะคิดฮอดทงนาเพราะว่ายามนี้ฝนตกแล้วนี่นากำลังเขียวงามเนาะหรือว่าบางพื้นที่นี่มันก้าเกี่ยมการปักดำเข้านาปีแล้วข้าสั้นขอมอบเป็นเสียงเพลงให้ได้บรรยากาศที่หลายคนได้ฟ้อนไปนำสาวแล่บ้านนาเนาะแล้วก็ต่อด้วยเพลงเสียงฮ้องจากทงนาเมื่อนี้อยู่แต่ทงนา
3: ได้อยู่แต่ทงไฮทงนาก
4: ินกบกินเขียดกินปลาในนา
3: ถ้าว่าฝนตกแบบนี้นักหาปลาทั้งหลายหรือว่าพองว่าเซียนหาปลาปลาขึ้นเลย
4: เจ้าเอามวลเชิญเสียงเพลงน้ำกันส่งเสียงเพลงท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook ตอนนี้อยากฟังเพลงอย่างเป็นพิเศษเมื่อวานนี้ขอมาอาจจะไม่ได้ฟังเนาะเพราะว่าเฮาคาสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญมื้อนี
3: ้
4: ขอขึ้นมาใหม่เนาะหรือว่าท่วงขึ้นมาใหม่ได้เด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ว่าอยากฟังเพลงอย่างเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาพวกเฮาซอกให้หรือจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้03057870052

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู้

0: ับเสียงเพลงเปิดให้มวนซื่นส่องเสียงเพลงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน
1: เจ้าเอ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ยังสามารถประกอบความคิดความเห็นได้เด้อหรือว่าอยากจะขอฟังเพลงร่วมจะทำรายการกับโคสุขทั้งสองก็ได้สิทธิ์เดียวกันท
0: ่
1: านพันสายนาไม้ก็เป็นมาที่หมายเลขโทรศัพท์0305787052
0: หรือว่าจะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นยังไงมื้อนี้ฝนตกแล้วทุกคนย่านเสียงฟ้าเสียงฝนระบกาหับซูมออนไลน์หรือว่าบุกาฟังทางวิทยุบ่เนาะคือว่าฮู้สึกเงียบๆอยู่ส่งเสียงให้พวกเฮาฮู้แด่ปิ้มขอความให้ฮู้แน่ว่าท่านหับซูมและหับฟังอยู่
1: เจ้าเอ้าหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเป็นผู้ประกอบการอยู่ก็ยิ่งเป็นการดีเนาะอาจจะแนะนำผ่านทางรายการพวกเฮาก็ได้เนาะว่าท่านดำเนินธุรกิจประเภทใดอาจจะมาแบ่งปันประสบการณ์ถ้าว่าถึงว่าการแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าการให้ข้อมูลหรือว่าว่าง่ายๆว่าการร่วมสัมภาษณ์ในรายการเนาะทางรายการพวกเฮานี่มันมี2แบบนอกจากท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาสดโดยโกงเลยอยู่ที่ห้องส่งก็ได
0: ้
1: หรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้เดี๋ยวนี้เขาอยู่ไกลตัวอย่างว่าเขาอาจจะอยู่ท้องถิ่นอยู่ต่างแขวงเนาะอยู่เหนืออยู่ใต้กันแล้วแต่ว่าเขามีข้อมูลดีๆเขามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแล้วอยากจะร่วมแบ่งปันในรายการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านสามารถติดต่อเข้ามาหาทางรายการพวกเขาได้เพราะพวกเขาจะมีการสัมภาษณ์สดผ่านไมค์ได้
0: เจ้าแม่แล้วเอิ้นว่าเป็นการโอ้ล้มกันแบบเวลาตัวจริงเลยเนาะในภาษาอังกฤษมันว่า real time เดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วที่ให้เราได้ใกล้ชิดกันหลายขึ้นเมื่อก่อนหลายคนรวมทั้งอนุรักษ์เองก่อนที่จะมาเป็นโคซุกก็เคยเป็นท่านผู้ฟังอยากเห็นหน้าโคซุกนี่จินตนาการไปต่างๆ
1: เป็นอะไรเน
0: า
1: ะเหมือนบอกเพราะว่าได้ยินแต่เสียงเนาะ
0: ได้ยินแต่เสียงนึกภาพบ่ออกแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใดว่าโอ้สงสัยว่าหน้าตาโคซุกเป็นเท่าไหร่นี่ก็สามารถเห็นในออนไลน์ได้ละส่งเสียงทักทายหาพวกเฮาได
1: ้ฟังสดแล้วยังสามารถฟังขึ้นหลังได้รายการพวกเฮาเนาะกับรายการฮอบฮู้ระยะ30นาทีต้นนี้ก็คือระยะฮอบฮู้เรื่อง SME มาเว้ามาว่าโตบรรดาท่านเอาเช่นเคยท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะเข้าถึงบรรดาวงเงินของทสวนี่มันก็มีวงเงินหลายๆวงเงินนาทีอันน่ะหลายๆคนให้ความสนใจเนาะหนึ่งในนั้นก็เป็นวงเงินของทุนโครงการวิศการ
0: เจ้า
1: แล้วก็ทุนสมทบนําอีกถ้าว่าถึงว่าทุนสมทบนี่เพิ่นจะให้เป็นแบบบุคคลแล้วก็ให้เป็นกลุ่มถ้าว่าเป็นบุคคลนี่ก็จะเป็นสมทบ 50%
0: เจ้า
1: ต่อ1หัวหน่วยธุรกิจเนาะแล้วกันถ้าว่าเป็นกลุ่มเพิ่นสามารถสมทบให้ถึง 70% ได้นู่นล่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะก็แม่นผู้เฮ็ดแท้ทำจริงกลุ่มผู้ผลิตนี่แหละจะเป็นหัวหน่วยสำคัญในการเฮ็ดธุรกิจและเพิ่นก็อาจจะมีสิ่งท้าทายหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็สิเป็นว่าเรื่องของการเข้าถึงการฝึกอบรมบอลหรือว่าการยกระดับทางด้านเทคโนโลยีการดำเนินธุรกิจหลายๆธุรกิจก็มันเกิดมาจากธุรกิจครอบครัวฉะนั้นการเฮ็ดยังแบบลักษณะว่ากุมอยู่กุมกินเนาะยังบ่ทันได้มีปริมาณหลายถ้าว่าเฮาอยากเฮ็ดให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนแน่นอนว่าเฮาต้องให้ตอบสนองความเพียงพอทางด้านคุณภาพทางด้านปริมาณเนาะที่เพิ่มขึ้นถ้าว่าอยากใช้เทคโนโลยีเข้ามานี่เพิ่นก็จะมีทุนสมทบในการช่วยสมทบซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนั่นเอง
1: เจ้าบรรดาวิสาหกิจทุกท่านเนาะในสปปลาวหากว่ามีความสนใจอยากจะเสนอขอทุนสมทบนำทสวฟังคักๆท่านผู้ฟังมีเงื่อนไขดังนี้ก็คือ1เนาะเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือว่าเป็นจนกที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจหรือเป็นวิสาหกิจสุมสนที่จะตั้งเป็นกลุ่มโดยมีการรับรองจากอำนาจการปกครองขั้นต่างๆหรือว่ามีการส่งเสริมจากแขนงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมายที่วางออกอันที่2ก็คือเป็นวิสาหกิจหรือว่าสหกรณ์หรือว่าสมาคมหรือว่ากลุ่มผู้ผลิตที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อยต้องเป็น2ปีขึ้นไปและก็มีท่าแห้งทางด้านการตลาดเงื่อนไขที่3ก็แม่นเป็นจนกตามที่ได้กำหนดในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งขนาดจนกฉบับเลขที่04/ลบลงวันที่12/2023หรือว่าฉบับเปลี่ยนแทนในระยะที่ผ่านมาในแต่ละระยะนั่นแหละเนาะและอันเงื่อนไขที่4ก็เป็นวิสาหกิจหรือว่ากิจการที่มีเจ้าของวิสาหกิจเป็นพลเมืองลาว 100% หรือว่าห้อยส่วนห้อยเนาะอันที่5ก็เป็นดำเนินกิจการผลิตและการบริการในแขนงบุรีมสิทธิ์เช่นว่าแขนงการผลิตกสิกรรมหัตถกรรมการค้าการบริการทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอาหาร เงื่อนไขที่6ก็แม่นความสามารถที่จะประกอบทุนสมทบใส่แผนการลงทุนในการปรับปรุงและการยกระดับเทคโนโลยีของจนกตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นบรรดาเงื่อนไข
0: ฉ
1: ะนั้นบ่ควรพลาดเนาะบ่ควรพลาดเพิ่นบอกว่าบ่ควรพลาดแท้ๆเนาะสำหรับทุนดังกล่าวนี่ผู้ใดที่มีความสนใจเพราะว่าทุนสมทบเพื่อปรับปรุงและการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรในการรับใช้การผลิตนี่เพิ่นบอกว่าได้สูงถึงเพิ่นให้สูงถึง175ล้านกีบต่อหน่วย
0: เจ้าก็ถือว่าจะเป็นการช่วยประหยัดเงินเฮาหรือว่าประหยัดงบประมาณในการไปซื้อวัตถุเทคนิคพอเพิ่นจะประกอบส่วนช่วยแต่ว่าเงื่อนไขรายละเอียดนี่ก็คือให้เพิ่นงาเว้าไปแต่ว่าหากถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่าข้อใดเงื่อนไขใดที่ยังบ่จะแจ้งเนาะก็สามารถติดต่อหาทางทีมงานทุนสมทบเพิ่นก็จะให้ข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมอีก
1: เจ้านอกจากทุนสมทบแล้วก็ยังมีการสนองทุนโครงการวิสาการแน่นอนถามว่าถือว่าโครงการวิสาการอ่ะมันเป็นหยังทุนตัวนี้เนาะสำหรับทุนโครงการวิสาการนี่เป็นหยังก็คือมีเงื่อนไขในการเข้าหาทุนดังกล่าวนี้เนาะแล้วเป็นท่านก็สามารถไปว่าถามว่าถึงว่าโครงการวิสาการนี่เป็นเพิ่นจะเน้นหนักเว้าเรื่องว่าการเขียนแผนธุรกิจบ่สมมุติว่าเนาะหรือว่าแผนการตลาดบ่หรือว่าอยากจะฝึกอบรมให้กับบรรดาพนักงานภายในอันน่ะองค์กรของเฮา
0: เจ้า
1: ก็สามารถขอได้ในตัวนี้
0: เจ้าหรือว่าเฮาอยากเข้าร่วมงานวางแสดงแต่ว่าขาดงบประมาณเนาะหรือมีงบประมาณที่จำกัดเพิ่นก็จังเอื้อนว่าช่วยทางด้านอันนี้เอื้อนว่าเป็นทุนโครงการวิสาการได้เพราะว่าอย่างการเข้าร่วมงานวางแสดงนั่นหมายถึงว่าเฮาเอาสินค้าเอาบริการเอาผลิตภัณฑ์เฮาออกสู่ตลาดเนาะเพิ่นก็จะมีทุนในส่วนนี้หรือหากว่าทานอยากจะพัฒนาการห่มห่อผลิตภัณฑ์ของเฮาให้มันสะดุดตาขึ้นให้มันงามขึ้นมีหลากหลายรูปหลากหลายแบบขึ้นเพิ่นก็จะนอนในทุนโครงการวิสาการเช่นกัน
1: หรืออีก2ทางนึงง่ายๆเลยท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามคนก็ได
0: ้
1: แต่อันนี้ต้องบอกว่าโทรไปในวงราชการกับหมายเลขโทรศัพท์021414064
0: แล้วต่อสายไปหาทาง3แผนกที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นแผนกทุนสินเชื่อแผนกทุนโครงการวิสาการและก็ทุนสมทบอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเราว่าวาสุกรรมธิการฟังหรือท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองก็สามารถเข้าไปติดตาม Facebook ของเพิ่นได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะเข้าเว็บไซต์ของทางกองทุนก็ได้เนาะทางเว็บไซต์แมน www.laosmefund.org
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเราล้มเว้าวาสุกันฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าถึงในรูปแบบทุนต่างๆที่ทสวเพิ่นจะตั้งปฏิบัติหรือว่าช่วยสนับสนุนให้กับจนกนั่นเอง
1: เจ้า
0: ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศตื่มอีกฟังเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอขอกันเข้ามาตื่มอีกเนาะมื้อนี้มีแฟนรายการโทรเข้ามาว่ามื้อแลงเด้อสิไปกินข้าวนำโคโซก็เลยว่าสิเกียมหยังให้กินเนาะที่จริงบ่แม่นมันขอฟังเพลง
1: โอ้ยโอ้ยโคโซก็ดีใจไปถามแม่นบ่อ
0: ือเพราะมันสิซื้อแนวกินมาซุมนะเอาหม้อเพลงให้ตามคําขอเลยมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำเนาะตามแห่งใจท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาก
2: องทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: เป็นจังได๋น้อเอ้ยก็งามน้องก็งามงามแท้บ่เอ้ยก็งามน้องก็งามเป็นมื้อนี้โคสงทั้ง2เอ้ยก็งามน้องก็งามเนาะเข้าข้างตัวเองก็เป็น
1: เนาะให้กําลังใจตัวเองเพ
0: ิ่นว่าขออนุญาตทักทายแฟนรายการเฮาเด้อเพิ่นทักทายเข้ามาแล้วผ่านทางช่องทางออนไลน
1: ์อือไอ้สุขีเนาะไอ้สุขีบ่ไอ้สุกี้เพิ่นว่าสบายดีโคสงทั้ง2เจ้าสบายดีเช่นเดียวกันเด้อขอฟังเพลงบ่เป็นคนบ่เป็นคือที่คิดเนาะเออเพียงอย่าง
0: หมายถึงว่าอย่างเนาะ
1: บ่เป็นคือที่คิดของเบาสุขสวรรค
0: ์
1: แก้วบัวสอนหรือว่าเบาสุขคนอินดี้อาจจะเป็นผู้ร้องเพลงเน
0: า
1: ะจัดให้แน่เอาเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้กับเพลงบ่เป็นคือที่คิดและก็
0: อีกท่านนึงแม่น
1: อีกท่านนึงแม่นเพิ่นน่าจะรับชมอยู่ต่างประเทศขอฟังเพลงฝากฮักสาวเมืองคงเด้อ
0: จังหวะทีมงานเฮาสิซอกให้เด้อคันมีก็จัดให้โลดตามคําข
1: อ
0: บ่ขัดเด็ดขาดบ่ขัดใจ
1: บ่ขัดใจผู้ฟังก็คือขัดใจตัวเอง
0: เนาะทั้งโคศกทั้ง2นี่แม่นรู้สึกดีใจหลายในเวลาที่มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักทายเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์ผ่านทางหน้าไม
1: ค์เจ้า
0: ผ่านทางสายโทรศัพท์นี่ก็รู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมหลายเนาะแล้วก็ทางโฆษกเองก็เป็นรู้สึกว่ามีผู้ร่วมจะทํารายการแบบนี้นะ
1: ดีใจที่ว่าดําเนินรายการไปแล้วมีกําลังใจข้างๆเพราะว่าการดําเนินรายการถ้าหากบ่มีผู้ฟังก็บ่มีความหมายถ้ามีผู้ฟังแล้วมีคําตํานิติชมหรือว่ามีคําทักทายเข้ามาแล้วพวกเฮาก็รู้สึกว่าโอ้เฮาดําเนินรายการแล้วมีผู้ฟังเด
0: ้อมีผู้ติดตามมีผู้สนใจเฮาแบบนั้นแหละเนาะเอาท่านผู้ฟังเฮาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางเบื้องของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมกับ
1: ทางธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB เนาะท่านใดที่นอกจากจะเข้าถึงทุนของทสวแล้วยังมีทุนของธนาคารร่วมพัฒนาโดยเฉพาะก็คือผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะได้เงินกู้บ่จะเป็นกู้เพื่อการศึกษาหรือว่ากู้พนักงานเนาะก็จะมีเงินไขที่เอิ้นว่าเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับบรรดาลูกค้าทุกท่านนอกจากการกู้ยืมแล้วอยู่นะโคสุกว่าโอ้คือมีแต่เงินกู้เนาะคันมีเงินหลายๆนี่อยากฝากได้บ่
0: โอ้ยได้แล้วเพิ่นมีอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่นให้อัตราดอกเบี้ยสูงได
1: ้
0: มีทั้งฝากแบบประจําประจําแบบปีนึง3เดือน6เดือนปีนึงหรือว่า2ปี5ปีได้บ่เนาะและบัดนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคันถามว่าฝากโดนฝากประจําโดนในเงื่อนไขเป็นดอกเบี้ยก็จะได้สูงกว่าและสิ่งที่สําคัญแล้วแม่นเวลาที่เฮามีเงินแล้วเฮายังบ่ฮู้ว่าเฮาจะไปเฮ็ดหยังหรือว่ายังบ่ทันมีแผนเทื่อแนะนำเลยว่าอยากให้ไปฝากไว้ที่ธนาคารท่านจะได้ทั้งดอกเบี้ยและท่านจะได้ทั้งความปลอดภัยนําอีก
1: เจ้าเฮาอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่ต้องการบริการต่างๆของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนนอกจากการฝากการกู้แล้วก็ยังมีการชำระสางที่ง่ายสะดวกสบายรวมไปถึงการบริการอื่นๆที่เอิ้นว่ามีแอปอยู่ทางมือถือก็สบายแล้ว
0: ง่ายน้อยเดียว มีเงินในบัญชีมีแอปอยู่ในมือถืออินเทอร์เน็ตใช้ได้กดเลย
1: เจ้า
0: เอ
1: าตอนนี้พวกเฮาก็สิขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่เนาะเพื่อทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านว่ามื้อนี้วันพักผ่อนอาทิตย์นี้ท่านไปลินไปเที่ยวทางใดเห็นหลายคนก็แม่นเลือกที่จะท่องเที่ยวเอิ้นว่าทั้งใกล้เคียงเนาะแขวงเวียงจันทน์เมืองเฟืองวังเวียงก็ยังเป็นปลายทางของการพักผ่อนท่าอาทิตย์อยู
0: ่คือ
1: ผู้มีเงินไขแท้ๆนี่ลูกๆหลานๆพักโรงเรียนแล้วนี่ก็อาจจะไปลินตั้งแขวงแดหลวงพระบางบ่หรือว่าไปทั้งใต้ทางใต้นี่ใต้สุดนี่ก็สิแม่นมีความงามยามนี้ฝนตกแล้วแม่นสิเห็นน้ำมวลน้ำหลายเนาะ อยู่ทางมหานาที 4,000 ดอน
0: ถ้าเว้าถึงว่าดินแดนทางภาคใต
1: ้
0: แล้
1: ว
0: เนี่ยนี่ฝนมาป่าขึ้นหลา
1: ลาย
0: โอ้ยเป็นแบบเป็นตาสะอ่อนแล้วแหละเนาะผู้ใดที่มักกินปลามักบริโภคปลานี่แม่นต้องไปให้ได้ทางเบื้องของทางเด่นใต้เนาะบ่หมายความว่าทางเด่นเหนือบ่มีได้มีคือกันเนาะแต่ว่าทางเบื้องใต้นี่แม่นพุ่นจะแบบขึ้นซื่อแม่นอุดมสมบูรณ์เรื่องของป่าด้านนาสนิทสิ่งที่สําคัญแล้วท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาไปลินไปเที่ยวนี่อยากให้ท่านเอาใจใส่เติมนั่นก็คือเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมขี้เหงื่อที่เฮานําไปบ่ว่าจะเป็นกระตุกน้ําดื่มหรือว่าถุงยางที่ใส่อาหารไปเนาะเสร็จอาหารเศษขี้เหงื่อต่างๆเฮาที่เฮาเอาไปนี่แหละขอให้ท่านเอากลับคืนมาหรือว่าถ้าว่าโอ๊ยเฮาเอากลับคืนมาจําเป็นต้องเอากลับเฮือนบ่ถ้าเพิ่นมีบ่อนทิ่มให้เฮาเอาไปทิ่มไว้ตามจุดที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้บ่ควรทิ่มสะทรายเป็นอาคาดและเฮาอยากย้ําตื้มอีกว่าแม่นเป็นประเภทถุงยางพลาสติกบ่หรือว่ากระตุกน้ําดื่มนี่ห้ามเด็ดขาดบ่อยากให้ทิ่มลงแม่น้ํา
1: มันจะสร้างให้สภาพแวดล้อมนั้นเสื่อมเนาะทั้งเสื่อมแล้วก็ยังเป็นมลพิษได้เพราะว่าพลาสติกนี่หลายสิบปีก็บ่สามารถย่อยสลายได้
0: เจ้าม
1: ันจะกลายเป็นฝังอยู่ดินเอิ้นว่าเป็นขี้เหงื่ออะไรก
0: ็แล้วคันถามว่าเวลาที่มันตกลงไปบรรดาแม่น้ําเนาะสัตว์นานาชนิดที่ดํารงชีวิตอยู่แม่น้ําหั่นบางเทือกอ่ะเขาจะเห็นได้บางเทือกมันมีเต่าบ่มีปลาฝาบ่สิเนี
1: ่
0: ยไปกินถุงยางพลาสติกต่างๆมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์นําอีกฉะนั้นเว้าถึงว่าเป็นยังตัวนี้เขาจึงย่ำแล้วย่ำอีกเนาะย้อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวงจรมันเป็นตองโซคันถามว่าเขาคันว่าเทียบเศรษฐธุรกิจกับมันก็เป็นตองโซและการดำรงชีวิตคือกันก็มีเป็นตองโซเนาะก็คือคนสัตว์สิ่งแวดล้อม
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที
1: ่
0: มันพัวพันกันถามว่าคนเฮามีสุขภาพที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีเนาะสุขภาพก็จะแข็งแรงถามว่าสภาพแวดล้อมบ่ดีเนาะก็คือให้คนเฮานี่เป็นสุขภาพบ่แข็งแรงสุขภาพของคนบ่แข็งแรงแล้วก็บางเทื่อมันก็ไปหาเบื้องของสัตว์สัตว์บางเทื่อมันมีพยาธิที่มันสามารถติดต่อจากคนได้นี่อันนี้บอกมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้เนาะนั่นให้เอาใจใส่ทั้ง3ด้านนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าให้รักษาห่วงกันเนาะใส่สภาพแวดล้อมห่วงกันเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีกันเริ่มจากเฮามนุษย์นี่แหละเป็นผู้ห่วงกันในการปกปักรักษาถ้าว่าเฮาบ่ห่วงกันแล้วไผเป็นผู้ทําลายสภาพแวดล้อมกับมนุษย์เส้นเดียวก
0: ัน แม่นแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ขออนุญาตเบาคือนิดนึงนะทางโฆษกงานเองมีโอกาสเข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานสุขภาพดึงเดียวนะ
1: เห็
0: นว่าเพิ่นก็อธิบายให้ฟังเลยว่าเป็นหยังมันจึงพัวพันกันเนาะคันว่าเฮาต้องเอาเฉพาะแต่คันคําว่าสุขภาพของอันน่ะสิ่งแวดล้อมเนาะสุขภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นอีหยังสุขภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอันนี้ฮู้แหละว่ามันเป็นอย่างแน่นอนคันถามว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมผืนป่าผืนแผ่นดินนี่ถามว่ามันบ่มีความปลอดภัยมันก็จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อกับทั้งคนและกับสัตว์ตามอีก
1: มีทั้งผลกระทบทั้งโดยกลุ่มและกระทางอ้
0: อม
1: แต่ถึงยังได้ก็ดีขอให้เป็นผลกระทบทั้งบวกซะเนาะ
0: เ
1: ช่นว่าสภาพแวดล้อมดีคนบ่ทิ่มขี้หยาดซะซ้ายเอิ้นว่าสิวันอนาพันธ์ก็บ่ได
0: ้ถึ
1: งอุดมสมบูรณ์บ่ได้ถึงรับสิ่งที่เป็นอันตรายเนาะเช่นว่าสิ่งเศษเหลือที่บ่ย่อยสลายหรือว่าเคมีต่างๆเนาะบ่ได้ปล่อยน้ําเปื้อนลงน้ําแม่น้ําใหญ่จังซี่มันก็เฮ็ดให้สภาพแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศดีมันก็จะส่งผลมาเป็นวงจรหาคนก็ดีน้ําสะอาดคนก็ได้สมไส้น้ำที่ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ได้ดื่มน้ำที่ปลอดภัยพักพืชพักอาหารการกินเฮาก็ได้รับน้ำปลอดภัยน
0: ั่
1: นก็คือเป็นวงจร
0: อันนั้นเว้าว่ากันเพื่อให้เป็นข้อมูลให้หลายๆท่านฝากไว้ให้คิดน้ำกันเนาะให้ปูคิดสนุกด้วยกันเอาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าทางโฆษกส่วนล้มหลายเว้าหลายแล้วเจนเนอเรชั่นบ่ได้ฟังเพลงเนาะตามคำขอแฟนรายการเฮาที่ขอมาส่งบทเพลงนี้ทีมงานเฮาส่งสัญญาณมาแบบพร้อมแล้ว
1: เจ้ากับเพลงบ่เป็นคือที่คิดเนาะแล้วก็ต่อด้วยเพลงฝากหักสาวเมืองโขงมวลซื่นน้ำกัน

อนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JGB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JGB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JGB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JGB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของท่านจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JGB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงลดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ขออภัยเนาะสำหรับแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเมื่อกี้นี่เนาะกับเพลงบทเพลงที่เพิ่นขอมาหั่นแม่นทางทีมงานเฮาว่าโอ้ซอกให้เห็นอยู่แต่ว่ามันเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าเนาะ
1: เจ้าเปิดแล้วเป็นเพลงสั้น
0: เป็นน้อยเดียวว่าซั่นอ้าบ่เป็นหยังขอติดนี่ไว
1: ้เจ้า
0: ขออนุญาตติดนี่ไว้เพราะว่าหยังคันถ้าติดนี่ไว้แล้วสิได้ใส่น้ำหลังนี่
1: เพิ่นจะสิมาทวงนี่
0: เพิ่นจะสิมาทวงนี่นําเฮาเนาะมีอีกหนึ่งท่านที่เพิ่นทักทายเข้ามาอันนี
1: ้น่าจะเป็นแฟนรายการอยู่ทางฮาวาย
0: เออ
1: ขอประจําเนาะ
0: สบายดี
1: สบายดีเด้อสบายดีทักทายไปทางรัฐฮาวาย
0: แต่ว่าเพิ่นเข้ามานี่แม่นใกล้โมงที่เฮาจะลาล่ะ
1: เอาเป็นว่าพวกเฮาจะพบกันในมื้ออื่นเนาะเวลาเก่าเวลาเดิม 18:00 น. ค่ะ 19:00 น. มื้อนี้เวลาพวกเฮาจนๆเข้ามาตอนท้ายแล้วก่อนจากกันขอขอบใจทั้งผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและธนาคารห่วมพัฒนามหาชน
0: เจ้าเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทางโฆษกทั้งสองต้องขอกล่าวคำอำลาไปทางแฟนเพลงรายการไว
1: ้และมื้ออื่นพวกเฮาจะกลับมาพบกันสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยกินข้าวแลงอยู่ก็ขอให้หาประทานอาหารแลงด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นกับครอบครัว
0: เจ้าและอย่าลืมเด้อกดมากกดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้กับรายการฮอบฮู้
1: เจ้ามื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยในสังคมคุ้มเสียงทุกกะลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเอาใจใส่ก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างตั้งหน้าจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ยังมีข้อคงค้างบางด้านจะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่อิหร่านเปิดเผยเอกสารสมบูรณ์เกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการบ่อพันธุ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีระหว่างวันที่17หาวันที่19มิถุนายนที่เมืองกาซานของรัสเซียท่านสอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคำนับทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่เป็นมุนเสื้อมาเตดุนนานระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจเข้าอกเข้าใจและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงออกในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในระยะผ่านมาสองประเทศลาวและรัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและระดับอื่นๆอย่างเป็นปกติท่านสอนไซสีพันดอนได้แสดงความสุ่มเซยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในครั้งนี้แสดงเห็นถึงบทบาทอันห้าวหันของรัสเซียในการพบพันในเวทีภาคพื้นและสากลการคงห่วมของลาวแม่นพันธะอันสำคัญสำหรับการสนับสนุนการพบพันอาเซียนรัสเซียซึ่งรัสเซียแม่นหนึ่งในบรรดาคู่ห่วมเจรจาที่สำคัญของอาเซียนลาวย้ำใดก็เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัตินโยบายการห่วมมือแบบเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะระหว่างลาวและรัสเซียได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลมาโดยตลอด
0: 5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้เอาใจใส่ก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีนำพาอย่างตั้งหน้าในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวการศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิจันทน์สหายนางศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าพรรคเฮาสืบต่อยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดประธานไกรสอนภูมิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเป็นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคพรรคได้ซี่นำการค้นคว้าทฤษฎีบทเรียนของพรรคประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และบทเรียนที่ก้าวหน้าของพรรคอยู่ในโลกสรุปสั่งรวมพฤติกรรมการนำพรรคของพรรคเพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางการเมืองของพรรคในแต่ละระยะการปฏิวัติมีแนวทางการเมืองอย่างถูกต้องสอดคล้องจึงมีแนวทางการจัดตั้งพร้อมทั้งกำหนดทิศทางเวียกงานแนวคิดโดยยึดมั่นในหลักมั่นดังกล่าวนั้นคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการจัดตั้งเสื่อมซึมเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานราชการทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค
2: คณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ทุกฝั่งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการจัดการซึมซึมในไทยสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจมีความมั่นคงเข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเด็ดเดี่ยวต่อต้านการโฆษณาที่เกินใส่หายแต่สีแนวทางนโยบายของพรรคมีความตื่นตัวต่อต้านการขยายเข้าสู่เหลืองานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนพรรคเข้าย่อมได้บริบาลการก่อสร้างพรรคทั้งด้านแนวคิดเป็นทิศนำพื้นฐานของพรรคโดยที่เอาเหลืองงานแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญพื้นฐานเป็นเหลืองงานปกเป็นเหลืองงานตรงเหตุการณ์เป็นประจำสอนหน่อยในทุกองค์เขตเหลืองงานองค์การจัดตั้งพรรคหลักองค์การที่เราสังสรรค์สามพันในบนเราองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมซึ่งเป็นปัจจัยพรรคประกันทุกเสนาในการปฏิวัติบนจิตใจดังกล่าวของพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่เหลืองงานศึกษาอบรมนำพา แนวคิดโดยร้ายเหนือในร้ายอยู่กลางร้ายวิธีการเพศไทยสมาชิกพรรคพนาที่ควรมาปลูกเข้าใจเป็นเอกภาพโตเมืองทางนโยบายมีสติดินตัวเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่การเมืองตั้งหน้าที่คนเราลองตนเองรักษาได้พื้นฐานการเมืองคุณสมบัติสิ่งทำปฏิบัติต่างได้การโฆษณาวิเคราะห์แนวทางนโยบายที่ถอยบรรดาทัศนะแนวคิดที่บ่ถูกต้องรักษาได้ความสมัครใจเป็นผู้แทนสืบต่อเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่การเมือง
0: สหายนางสีใสหรือเดชมุนสอนในฮู้ตื่มว่าพรรคเฮาได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างพรรคด้านการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นขยายสมาชิกพรรคและการจัดตั้งพรรคติดพันกับกงจักรการจัดตั้งบริหารกรมกำลังประกอบอาวุธและหัวหน่วยการจัดตั้งต่างๆพร้อมทั้งได้ปรับปรุงภาระบทบาทซับซ้อนยกย้ายจัดวางคณะพรรคคันต่างๆให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม
1: ่วันที่18มิถุนายนที่โรงแรมสุภัทรานครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและกองประชุมคณะซีนำโครงการร่วมมือองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP ครั้งที่1ประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานอนุภาพวงศ์นอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องประธานผู้ประจำการและท่านนางมาตินเทเลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสองกองประชุมได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประจำ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการรวมโครงการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการคุ้มครององค์การปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมและบริษัทเก็บกู้ระเบิดที่บ่อนแตกภาคเอกชนความคืบหน้าที่พ้นดินบรรดาข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยรวมการนำใช้งบประมาณรวมทั้งข้อเสนอปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026การรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการและทิศทางแผนการในต่อหน้าจาก0523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมนี้องค์การ UNDP ในนามครูห่วมงานหลักของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างได้รายงานสภาพรวมของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะสภาพการด้านการเงินงบประมาณและเวียกรับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตอนท้ายของกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ตีราคาสูงต่อมากผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้รับรองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์แขนงการระเบิดบ่อนแตกเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยประธานกองประชุมได้เหตุทิศที่นำการขยายซึ่งรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนในระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมขยายความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกเกี่ยวกับการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อหับประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดท่านได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ครั้งนี้แม่นเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสื้อใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหวมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้ให้การสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมในครั้งนี้กองประชุมครั้งนี้ดำเนินไปในบรรยากาศที่สร้างสรรค์โดยได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นแบบกงไปกงมาของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นรวมทั้งบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันซอกหามาตรการแก้ไขข้อคงค้างเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือมีประสิทธิผลหลายขึ้นในไซแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและในไซบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18และเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยเทื่อละ9
0: การจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีข้อคงค้างบางด้าน ที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองของคะแนนการสายตั้งคันศูนย์กลางนครหลวงเมืองที่จะมอบเวียกให้ตาแสงบางคะแนนการบ่ทันมีความคืบหน้าการโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการสั่งตั้งตาแสงยังบ่ทันกว้างขวางเลิกเซิงและความทุกเป้าหมายเฮ็ดให้ประชาชนยังบ่ทันเข้าถึงตาแสงและยังบ่เข้าใจต่อการสั่งตั้งตาแสงที่ถูกต้องในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่สโมสรหอวังการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านศิริราชทุ่งศิลป์ทองเพ็งรองเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์ในฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์จะได้สืบต่อปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งขององค์คณะพรรคตาแสงสร้างมีไซเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสืบต่อจัดฝึกอบรมการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หันเป็นทันสมัยให้ว่องไวรับประกันความยืนยงและเป็นตัวแบบให้บรรดาตาแสงอื่นๆทั่วนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้การบริการของรัฐต่อประชาชนมีความสะดวกว่องไวเล่นอื่น
3: ในตอนหน้าก็ถือว่าจะได้สืบต่อข้อกลุ่มการจัดตั้งกองกระแสงเพื่อให้สอดคล้องกันต่อคำนวณกองการได้ผัดกันส่วนการภาคฉบับเลขที่42และนำพาข้าเจ้าจัดตั้งกองประชุมคณะภาคฐานในสำเร็จสืบต่อจากที่ประมงการนำไส้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นทันสมัยวางไว้รับประกันความยืนยงและความโปร่งใสในการบริการประชาชนสืบต่อชุดนู่นำพาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองกระแสสร้างที่ใช้ที่ได้กำหนดในหาเรียกที่ถึงจะจิตเอ็ดปุ่มกันนั้นให้บรรลุคาดหมายสืบต่อนุ่งแห้งกระแสสร้างที่ใช้เกี่ยวกับการออกข้อตกลงการเคลื่อนไหวของบ้านชาวซีบ้านที่ขึ้นว่ากระแสให้ไปตามอารมณ์บ้านหรือสิบนาทีที่ได้กำหนดในวิธีการในสำเร็จแล้วก็จะได้จัดกองประชุมทะลุผ่อนผ่อนเพียงเพื่อเป็นบอลยิงให้แก่กระแสที่ยังเหลือที่พวกเขาจะประกาศสั่งตั้งในสำเร็จครบ33กระแสอยู่ในเหลือ8ในสำเร็จ
0: ท่านศิริราชทุ่งศิลป์ทองเพ็งยังได้เสนอรัฐบาลพิจารณาสวยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตาแสงสร้างมีไซเซนระบบคมนาคมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอคะแนนการเกี่ยวข้องคันศูนย์กลางลงสวยจัดฝึกอบรมเวียกงานคุ้มครองและเวียกบริการให้พนักงานประจำอยู่ตาแสงสร้างมีไซเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผล
1: การเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีปีนี้สุดที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งและมีมูลเสื้ออันสง่าองอาจติดพันกับการปฏิบัติของชาติลาวมาแต่ก่อนโดยเฉพาะแพทย์ก็คือนักวิชาการที่บึงเยงสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่าหรือของคนเจ็บอย่างใกล้ชิดดร.หุมพันธ์อินทมงคลหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้ยกให้เห็นว่าการกำเนิดขึ้นของวงการแพทย์ลาวซึ่งพนักงานแพทย์หมอในยุคนั้นได้กลายเป็นนักหบเสื้อขาวที่เคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพและประชาชนบรรดาเผ่าปฏิบัติหน้าที่ในเงื่อนไขที่ยุ่งยากลำบากขาดเคลนทั้งยาปิ่นปัวพยาธิอุปกรณ์การแพทย์ต้องอาศัยถ้ำและป่าเป็นห้องหมอเพื่อลบหลีกการทิ่มระเบิดของศัตรูถึงว่าจะประเสริญกับความยุ่งยากแต่ด้วยน้ำใจอันฮักซาดสูงส่งบรรดาแพทย์อาวุโสในยุคนั้นได้นำใส่ภูมิปัญญาผสมประสานระหว่างยาพื้นเมืองและยาหลวงเข้าในการปินปัวชีวิตหนักหบและประชาชนบรรดาเผ่า
4: คือในสมัยต่อสู้กุศาสตร์แพทย์ของเฮาก็เทว่าได้เฮ็ดหน้าที่อย่างพิลาทหารนะทั้งเฮ็ดหน้าที่ในการต่อสู้กับศัตรูผู้หกหันเฮ็ดหน้าที่ในการต่อสู้กับบรรดาเสื้อพยาธิหายต่างๆที่จะมาคุกคามสุขภาพของกำลังปฏิวัติของเฮาและอีกอันนึงนะความหมายความสำคัญของวันแพทย์ลาวนั้นแพทย์คือพ่อแม่คนที่สองของคนเจ็บเนื่องจากว่าคนเฮาถ้าติดเชื้อพยาธิเจ็บเป็นแล้วก็มีแต่แพทย์หมอเท่านั้นที่จะมาช่วยกอบกู้เอาชีวิตและสุขภาพให้คืนสู่ปกติและจึงได้กลับคืนไปใช้ชีวิตอย่างปกติกับครอบครัวอันนี้เป็นความหมายความสำคัญที่นักปราชญ์อาจารย์ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแต่แนวทางของพรรคเฮาก็ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าแพทย์เป็นนักปฏิวัติที่กล้าแกร่งเหตุทางต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับเชื้อพยาธิและก็ยังเอาชีวิตตนเองเสี่ยงอยู่ในสนามหบช่วยเอาคนเจ็บเป็นทหารที่เจ็บเป็นอยู่ในสนามหบอย่างบ่ย่านกลัวทั้งหมดนั้น
1: ดร.หุมพันธ์อินทมงคลได้ยกให้เห็นตื่มว่าการสร้างกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวเพื่อเฮ็ดให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ระลึกถึงความดีของแพทย์ลาวที่พวกเพิ่นได้อุทิศเฮือแห่งสติปัญญาและหลายทานได้เสียสละชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติมุ่นเสื้ออันพิลาศอาหารความอดทนผ่านพาและความเสียสละอันใหญ่หลวงของเพศลาวในเมื่อก่อนได้กลายเป็นมรดกอันล้ำค่าเป็นแสงสว่างเยียงทางให้แก่แพทย์หมอหุ่นสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนมิถุนายนท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองประธานจัดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7คันแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงจบสั้นม.7สุขเฮียน2025-2026อยู่เมืองท่าแตง
5: ในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7สุขเฮียน2025-2026จะได้ดำเนินเป็นเวลา3วันในวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายน2026จึงสำเร็จซึ่งทั่วเมืองท่าแตงมีโรงเรียนมัธยมตอนปลาย4แห่งและแบ่งออกเป็น1ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์โรงเรียนมศท่าแตงมีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด214คนหญิง92คนมี11ห้องสอบเสียงห้องละ19หา20คนซึ่งรวมเอา4โรงเรียนคือโรงเรียนมศท่าแตงมีนักสอบเสียง105คนหญิง50คนโรงเรียนมศดอนซ่ามีนักสอบเสียง15คนหญิง5คนโรงเรียนมศกระปือมีนักสอบเสียง42คนหญิง16คนและโรงเรียนมศจุฬามีนักสอบเสียง52คนหญิง21คนโดยมีทั้งหมด5วิชาสอบเสียงคือวิชาภาษาลาวรรณคดีวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์วิรากรคำวิไลนักข่าวเมืองท่าแตงรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนอยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลเมืองรองแขวงหนองท่าจัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญศึกษาทั่วเมืองรองประจำสุขเฮียน2025-2026มีท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันเมืองพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผีสอบการสอบเสียงขันแขวงคณะกรรมการครูอาจารย์และนักเรียนม.7ทั่วเมืองเขาหวม
6: ทั่วเมืองรองมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด9แห่งในนี้มีโรงเรียนที่มีสั้นม.7จำนวน4แห่งมีจำนวนนักเรียนม.7ทั้งหมด261คนยิ่ง126คนแบ่งออกเป็น4ศูนย์สอบเสียงมี13ห้องสอบเสียงมีคณะผู้สอบขันเมืองจำนวน5ทานยิ่ง0ทานกรรมการยามห้องเสียง18ทานยิ่ง14ทานสำหรับการสอบเสียงสั้นม.7ในครั้งนี้ประกอบมี5วิชาหลักคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มเริ่มแต่วันที่17ถึง19มิถุนายน2026ในโอกาสที่มีความหมายนี้ท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อคณะผู้สอบและครูอาจารย์ที่ได้พร้อมกันกับเกมความพร้อมทุกด้านให้ทันกับเวลาที่คันเทิงวางออกนอกจากนี้ท่านยังได้เฮียบห้องให้คณะผู้สอบตลอดฮอดกรรมการยามห้องสอบเสียงทุกท่านจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เน้นนักให้น้องๆ นักเรียนทุกคนจงเอาใจใส่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงปฏิบัติตามโมงเวลาและระเบียบการสอบเสียงอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งตั้งใจมุ่นใส่ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาเข้าในการสอบเสียงครั้งนี้เพื่อให้ญาติได้คะแนนดีและสอบเสียงได้ห้อยส่วนห้อยแดงแก้วคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนกองห้อย240ทหารแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปถอดถอนบุญเฮียนเวียกงานฮอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพันโทหนอมใจพิลาวงศ์คณะผักกองบัญชาการห้องหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอัตปือมีคณะผักคณะบรรษากลมกองภายในการเกี่ยวข้องตลอดฮอดพนักงานหนักหบในกลมกองเขาห่วม
7: สายพันตีพุทธาวันบุษดีห้องการเมืองกองหอย240ได้คืนผ่านบทสรุปในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านประจำ6เดือนต้นปี2026และวางทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งผ่านมตินำพาของคณะพักกองหอย240ด้วยสุ่มใส่การเริ่มต้นจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะ พรรคกองบัญชาการทหารแขวงมติ4ของหน่วยพรรคโดยเฉพาะผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติที่พินออม4นาทีใหญ่26แผนงานโดยปฏิบัติ7ระบบ18เวียกที่คันถึงวางออกในระยะ6เดือนผ่านมานี่ได้รับเอกสารจำนวน 1,704 ฉบับส่งเอกสารจำนวน 527 ฉบับนอกนั้นยังได้สุมใส่เวียกงานเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่และสั่งและรับเขาขังได้จากการปลูกผักขาย4ลันกว่ากีบได้จากการรับเมาย่ำบริษัทเขื่อนนำกุ้ง15ลันกว่ากีบและรับจากการบริการตัดผม1ลัน8แสนกีบรับจากเงินระดมทุน10ลันกว่ากีบรับจากการอุปถัมภ์ของสถาบันจุลภาค1ลัน5แสนกีบรับจากทั้ง3หมวดและหมู่สำนักงาน14ล้าน8แสนกว่ากีบรวมแล้วครับทั้งหมดเกือบ61ล้านกีบกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของกรมประชาการว่าด้วยการกำหนดอัตรากินและคำสั่งเพิ่มเติมของกรมกองผ่านขอตกลงการหย่องย่อ2ขันผ่านมตินำพาและขอแข่งขัน6เดือนถ่ายปี2016พร้อมทั้งขืนจับมือแข่งขันและมอบใบหย่องย่อต่างๆให้กรมกองร่วมมือและบุคคลที่เด่นเติมอีก
8: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันบริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเจนให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศในเวลา 16:00 นของมื้อนี้ถึงเวลา 7:00 นของมื้ออื่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-35องศานครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสในตอนบ่ายหาค่ำหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-35องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-34องศาแขวงเซซุมบูนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19-30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23-35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนร้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-25องศาต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: สหพันธ์กีฬาลุดถีบแห่งชาติลาวจะจัดการแข่งขันกีฬาลุดถีบทั่วประเทศประจำปี2026เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาลุดถีบลาวให้มีระดับสูงขึ้นเทียบเท่ากับภาคพื้นและสากลเนใส่จัดอันดับนักกีฬาลุดถีบลาวในขอบเขตทั่วประเทศตามมาตรฐานของสหพันธ์ลุดถีบสากลการแข่งขันรายการนี้สหพันธ์ลุดถีบแห่งชาติลาวได้รับการอนุญาตและรับรองการแข่งขันโดยสหพันธ์ลุดถีบสากลจะจัดการแข่งขันกีฬาลุดถีบทั่วประเทศประจำปี2026ที่นครหลวงจันทน์ระหว่างวันที่27หาวันที่28มิถุนายนเป็นการเก็บคะแนนสะสมของสหพันธ์ลุดถีบสากลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับสากลก็คือซิงแซมโลกและการแข่งขันมีการซิงไซทั้งหมด8รายการประกอบมีหุ่นเยาวชนชายประเภทจับเวลาประเภททางไกลหุ่นทั่วไปชายประเภทจับเวลาและประเภททางไกลนอกจากนั้นยังมีจัดการแข่งขันประเภทหญิงและประเภทเสือหมอบหุ่นอาวุโสเติมเอก
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเฉลิมฉลอง101ปีแห่งวันสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามวันที่18มิถุนายนท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เขียนบทที่มีหัวข้อว่าสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามในยุคสมัยดิจิตอล เนื่องในบทความได้วางออกบรรดาคำเรียกร้องให้ผู้เฮ็ดเวียกในยุคใหม่ซึ่งท่านตูเริ่มถือว่าสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามความก้าวเข้าสู่สมัยใหม่พัฒนาใหม่ที่สุดคงเขตดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีช่วยให้สื่อมวลชนใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นกว่าเก่าและได้รับเสียงตอบรับอย่างว่องไวกว่าเก่าถึงอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตได้วางออกสิ่งท้าทายหลายอย่างท่านตัวเริ่มได้กล่าวเน้นนักว่าท่ามกลางความเป็นระเบียบแหมห้อยของการสื่อสารใหม่สื่อมวลชนเกือบว่าบ่ได้รักษาที่ตั้งสิทธิ์ผูกขาดในการออกข่าวได้เพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ได้เฮ็ดให้บทบาทของสื่อมวลชนปฏิวัติลดลงย้อนสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามพวมอยู่ในยุคดิจิตอลฉะนั้นต้องมีการประสานสมทบกันระหว่างคุณทัศน์การเมืองและกำลังความสามารถด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมคติปฏิวัติและจินตนาการเปลี่ยนแปลงใหม่ระหว่างลักษณะต่อสู้และมนุษยธรรมระหว่างความรับผิดชอบแห่งชาติและความสามารถเชื่อมโยง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่18มิถุนายนการขนส่งผู้โดยสารในระยะพักบุญต่วนอูเป็นเวลา5วันระหว่างวันที่18หาวันที่22มิถุนายนทางรถไฟทั่วประเทศจีนคาดว่าจะขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด83ล้านเทือคนโดยมีแผนแล่นรถโดยสารเฉลี่ยประมาณ 13,000 ขบวนต่อวันและในวันที่19มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนผู้โดยสารหลายที่สุดคาดว่าได้ขนส่งผู้โดยสารประมาณ19ล้านเทือคน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18มิถุนายนท่านมาซุสเซเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านได้เผยแพร่เนื้อในบทบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงนามแล้วผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยให้ฮู้ว่านี่คือเอกสารที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งที่เป็นการส่งสัญญาณจากอิหร่านที่เข้มแข็งคือสันติภาพจะบรรลุผลเป็นจริงได้บนพื้นฐานแห่งการเคารพซึ่งกันและกันทานมาซุสเปเซสเคียนยืนยันว่าอิหร่านสมกำลังเข้าในการปกป้องรักษาสันติภาพของโลกอย่างเสมอต้นเสมอไปพร้อมทั้งสุขโยกการพัฒนาการหมมือกับพรรคพื้นโดยยึดมั่นปฐมปัจจัยแห่งการรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและเอกราชของชาติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อดสาเงื่อนกินคิงต่างค่าอดสาล้มผู้ให้ซ้ำซาพ่อผู้พื้นดีสบายดีทานผู้ฟังทีเขาหลบพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวมื้อนี้ดาวันวงปฐมพร้อมที่จะนำเอาสาระมาเสนอให้ทานฟังโดยเฉพาะแล้วระยะนี้เป็นระยะที่ชาวเกษตรกรของพวกเขาสุมใส่การผลิตปลูกพืชฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นข้าวเป็นพืชผักหรือว่าต้นไม้ให้มากต้นไม้ประดับและต้นไม้อุตสาหกรรมเพราะว่ายามนี้เป็นยามที่เหมาะสมในการปลูกฝังบ่ว่าจะปลูกอันใดก็ตามมันจะให้ผลผลิตของเฮาดีแต่ว่าบางคนหรือว่าบางครอบครัวก็แม่นเอายามนี้พาลูกพาหลานไปลินไปเที่ยวเพราะว่าลูกๆหลานๆก็แม่นอยู่ในระยะพักของเฮียนแดนะอาจจะพาลูกไปหาญาติพี่น้องบ่หรือว่าไปลินไปเที่ยวทางภาคใต้ภาคเหนือเหมาะสมในการไปลินไปเที่ยวคันว่าผู้ที่มักเที่ยวทางธรรมชาติก็แม่นงามหลายโดยเฉพาะน้ำตกตาดและบางคนก็มักไปเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมฮีดของประเพณีของบรรดาเผ่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่อยากจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดเฮาก็อยู่ทางเลือกเนาะแต่ว่ามื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาจะพาท่านเที่ยวเมืองลาวดินแดนแห่งอารยธรรมจะเป็นใดมาฟังน้ำกันท่านผู้ฟังอยากเพลงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของชาติลาวคนลาวหรือว่าประเทศลาวเฮาได้มีพื้นแผ่นตำนานแห่งประวัติศาสตร์มาหลายพันปีแต่ในยุคที่เป็นปึกแผ่นเนนามีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลกะเมนนับเป็นยุคของพญาเจ้าฟังงุมมหาราชที่ได้เต้าโฮมบรรดาลัดเอกราชและก็ประกาศสั่งตั้งเป็นประเทศลันซ่างนับแต่ยุคนั้นมาถึงปัจจุบันประเทศลันซ่างอันเซนหักและห่วงแหนของพวกเขาก็ได้ผ่านขบวนวิวัฒน์แห่งการคงตัวและขยายตัวที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญศรีวิไลความหงเหืองเหลืองเลื่อมและมีทั้งความทุกข์ความโศกและสุดท้ายแผ่นดินลันซ่างก็ยังเหลือเพียงสำที่เฮาได้เห็นในปัจจุบันเนื่องใดก็ตามสิ่งที่ยังยืนยงคงกระพันและติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวจนกลายมาเป็นฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนั่นก็คือภาษาปากเว้าการนุ่งถือขนบธรรมเนียมซึ่งแสดงให้เห็นทั้งด้านอริยบทจนกลายเป็นดินแดนแห่งอริยธรรมและอัตลักษณ์ที่น่าศึกษาค้นคว้าสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือชาติลาวคนลาวเฮามีภาษาเขียนและปากเว้าเป็นของตนเองการนุ่งถือเอกลักษณ์ของผู้หญิงแม่นนุ่งสิ้นคนลาวนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ฮู้เคารพนับไหว้ฮู้ประดิษฐ์คิดแต่งประชาชนบรรดาเผ่ามีเอกลักษณ์เฉพาะไผมันมีฮีดของประเพณีสถาปัตยกรรมอันดีงามและฮู้ปกปักรักษามวลเสื้อแห่งวัฒนธรรมของตนให้เคียงคู่อยู่กับวิถีชีวิตอย่างนักแน่นและกลมกลืนนอกจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านวัฒนธรรมแล้วในด้านภูมิประเทศก็มีภูผาป่าไม้มีแม่น้ำลำเซมีธงห้าภูเพียงมีสัตว์ในดินสิ่งในน้ำอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยและเงินขายต่างๆในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าหุ่งเฮืองไปภายหน้านักคนคั่วนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหลายท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมยามและท่องเที่ยวก็ได้แสดงความรู้สึกของตนว่าประเทศลาวสวยงามมีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีความเป็นอัธยาศัยไม่ตีมีเอกลักษณ์ที่อ่อนไหวและนิ่มนวลฉะนั้นคนลาวพวกเขาต้องพร้อมกันเป็นเจ้าการในการเสริมขยายและปกปักรักษามวลเสื้อแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบ่ว่าแต่ชาวต่างชาติเฉพาะคนลาวเฮาเองเที่ยวเมืองลาวตั้งแต่เหนือถึงใต้เงินตาบ่หัวไหลได้สัมผัสกับธรรมชาติฮีดของประเพณีวิถีชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าด้วยกันยิ่งมีความรู้สึกสามัคคีหักแพงกันเหมือนดังลูกแคนรวมเต้า

0: ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองมาสะสมลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไม้ตีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ
1: อย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่
3: ท่านกำลังฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมวลม่วนจากรายการผ่านไปพร้อมกับไปฮู้เกี่ยวกับเที่ยวเมืองลาวดินแดนแห่งอริยธรรมแต่สำหรับตอนนี้พวกเรามาฟังสารณะฮู้จะเป็นเรื่องหยังมาฟังน้ำกัน
4: บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เฮาบ่คาดคิดก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสาเหตุที่พาให้ทำลายสมองเป็นต้นกับแมนการบ่กินข้าวตอนเช้าหลายคนคิดว่าการที่บ่กินข้าวเช้านั้นอาจจะเฮ็ดให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำแต่นี่เป็นสาเหตุพาให้สารอาหารที่ไปเลี้ยงสมองนั้นบ่เพียงพอสามารถเฮ็ดให้สมองนั้นเสื่อมได้กินอาหารหลายโพดอันนี้ก็จะเฮ็ดให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งโตเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดพยาธิความจำเสื่อมการสูบยาเป็นสาเหตุของพยาธิสมองฟอและพยาธิความจำเสื่อมกินอาหารหวานหลายโพดมันก็จะไปสกัดกั้นการดูดซึมโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและสกัดกั้นการพัฒนาของสมองมลพิษสมองเป็นภาคส่วนเฮ็ดเวียกหนักที่สุดในร่างกายการสูบดมอากาศที่เป็นมลพิษเข้าไปเจตไฮออกซีในสมองมีน้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของสมองลดลงการอดนอนเป็นเวลาดนเจตไฮจุลังสมองตายได้ส่วนการนอนหลับเจตไฮสมองได้พักผ่อนการนอนอัปโฮมปกหัวจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้หลายขึ้นและลดออกซิเจนให้หน่อยลงส่งผลให้การเฮ็ดเวียกของสมองบ่มีประสิทธิผลใช้สมองเวลาที่บ่สบายการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮียนในเวลาที่บ่สบายจะเฮ็ดให้ประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของสมองลดลงซึ่งเป็นการทำลายสมองไปในโตและขาดการใช้ความคิดการคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมองส่วนการขาดการใช้ความคิดอาจเฮ็ดให้สมองฟอได้ถ้าว่าเป็นคนบ่มักเว้าบ่มักปากทักษะในการเว้าจะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง

0: คนลาวฮักเมืองลาวเที่ยวเมืองลาวเพื่อช่วยชาติพัฒนาเงินตาบ่หัวไหล
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
4: ท่านผู้ฟังเทียกแพงก็คือดังที่พวกเขาเคยเว้าให้ท่านฟังเนาะประเทศเฮาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

็มีน้ำใจน้ำกินน้ำไส้น้ำเต้าปูนในประโยคนี้ถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนำครูบาอาจารย์ผู้ที่เพิ่นฮอบฮู้มาก่อนขั้นจะเอาแต่ละอย่างมาตีความหมายสู่กันฟังก็คือเฮือนนอนห้องนอนที่เฮาอยู่ก็ต้องสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอแม่นบ่เฮือนครัวก็ต้องปัดกวาดให้เกลี้ยงจบงามถ้วยจานเครื่องใช้ในครัวเฮือนก็ต้องจัดแจงแม่นหมัดให้เป็นระเบียบส่วนเฮือนผมก็ต้องมันสะมันล้างให้สะอาดปราศจากกลิ่นสาบคาวส่วนน้ำสีนั้นว่าเรื่องน้ำใจก่อนอื่นหมดก็ต้องมีน้ำใจหักสาดหากบ้านเกิดเมืองนอนหากญาติพี่น้องพ่อแม่ฝ่ายผัวหรือฝ่ายเมียมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาจิตมีศีลธรรมประจำใจน้ำกินบ่ให้ขาดอุขาดเองน้ำไส้บ่ให้ขาดให้เขินต้องการน้ำยามใดก็ต้องให้มียามนั้นถ้าน้ำกินน้ำไส้ขาดอุขาดเองแล้วเขาถือว่าผู้หญิงคนนั้นขี้ข้านกินอิ่มแล้วนอนเวรการเฮ็ดการสร้างกระบอกขึ้นบ่เกินอันสุดท้ายสำหรับเต้าปูนนั้นหมายถึงน้ำในบอกปูนที่มีอยู่ในขันหมากบ่ให้มันเหือดแห้งต้องเปียกซุ่มอยู่เสมอถ้าปูนในบอกบ่มีน้ำมันก็จะแข็งบ่สามารถเอาผสมกับผู้เคี่ยวหมากได้เวลาแขกค้นขึ้นเฮือนมาก็ต้องมีขันหมากขันผู้ต้อนรับคับสู่ซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าผู้หญิงที่สลาดในสมัยเฒ่าแก่โบราณเพิ่นบอกว่าถ้าผู้หญิงผู้ใดที่คบเครื่องคือได้เว้ามานั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีมีอยู่ไสพบเห็นอยู่ไสก็เขี่ยวล้มเขี่ยวเอาโลดว่าซั่นต้องมาถึงยุคบ้านเมืองเฮามีความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาสังคมก็นับมือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุนิยมได้มีบทบาทต่อแนวคิดวัฒนธรรมก็คือจิตใจของคนเฮาหลายท้องถิ่นบ่ได้ตักน้ำตำเข้ามีโฮงสีมีน้ำประปาไส้ไปมาทางใดก็ได้ขี่รถขี่ยนต์ในน้ำเต้าปูนเกือบว่าบ่มีแล้วย้อนคนส่วนหลายได้ประละการเคี่ยวมากตีว่ามันเฮ็ดให้ปากดำปากแดงแต่เดี๋ยวนี้มียาถูกเคี่ยวเข้ามาแทนแล้วการผลิตเครื่องไส้สอยเพื่อนำไส้เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮากระดับมือหลายขึ้นสักไส้สิ่งนี้ล่ะเป็นต้นเหตุหนึ่งเหตุให้แนวคิดเหตุของประเพณีวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนการปฏิบัติเหตุผัวของเมียกันยังเข่งขัดตัวอย่างว่ายามนอนก็ต้องให้ผัวนอนก่อนเมียนอนต่ำหลังเวลาตื่นก็ต้องตื่นก่อนผัวผัวลุกน้ำหลังบัดยามกินก็ต้องให้ผัวลงมือก่อนแล้วเมียจึงลงมือต่ำหลังตกมาสมัยนี้มันกงกันข้ามไปหมดท่านผู้ฟังสาเหตุหนึ่งก็เป็นย้อนผัวไปเวียกไปงานมาดึกดื่นบางครั้งก็ไปตามกระแสของสังคมเนาะเช่นว่าไปเตะบานไปตีดอกปีไก่ไปตีบุญจำเป็นผู้เป็นลูกเป็นเมียที่อยู่เฮือนล้อถ่าก็ต้องได้กินก่อนนอนก่อนคันสิให้ล้อถ่าคือสิเป็นไปได้ยากเนาะท่านผู้ฟังเนาะ

มาบางเวลานั้นและการพวกเขากันยังบุหลายขอขอบใจทุกทานที่เกียรติตามมาฟังกระจายทานมุ่นมุ่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ดาววันวงปฐมก็ต้องลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันพาเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิกินสินอนนอนนอนลูกเอ้ยจังได๋นะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
3: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
4: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางทับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถึกปองคุณอาจารย์ยกใส่เกาขนึ่งไว้อย่าสุลืมสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกๆท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการขับลำทองทินจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะและก็แม่นเสียงขับเสียงลำเสียงดนตรีพื้นเมืองม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านให้ได้รับความเบิกบานม่วนซื่นนอกจากนี้ก็ยังนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะและก็แม่นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและก็สาระหูทั่วไปเพราะว่าท่านจะกำลังประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็ตามบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตลีประกอบอาชีพใดอยู่แห่งคนใดก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเขาไปนำและก็เหตุเวียกเหตุงานไปนำได้เสียงขับเสียงล้ำเสียงดนตรีพื้นเมืองม่วนๆล้วนแล้วแต่เป็นมูลมรดกทางวัฒนธรรมในสมัยก่อนยุคปู่ฮั่นเริ่มตั้งแต่มีสังคมลาวเกิดขึ้นย้อนว่าในสมัยก่อนนั้นคนเฮาอยู่กับธรรมชาติซอกอยู่หากินทำมาหากินเกี่ยวกับการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่กลางทงกลางท่าเป็นอาชีพหลักแตกต่างจากปัจจุบันนี้ที่มีหลากหลายอาชีพเกิดขึ้นจากสารในระหว่างที่เหตุเวียกเหตุงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมต่างๆซอกอยู่หากินนั้นคนเฮาหมักม่วนกระพากันแก่เมื่อยหรือว่าลดพรความเคร่งเครียดจากการเฮ็ดเวียกด้วยการสร้างความบันเทิงสร้างความเบิกบานให้แก่กันขับร้องเสียงเพลงต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดกาวาแมนก่อนที่จะมีการจดชื่อจดจำมีการจดบันทึกเป็นคำฮ้องเป็นเสียงร้องเสียงลำและก็สืบท่อกันมาจากเสียงคำฮ้องพื้นเมืองกลายเป็นมูลมรดกทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนยุคก่อนในสมัยก่อนที่มีพื้นฐานเสียงขับเสียงลำที่เอามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นสร้างความบันเทิงในระหว่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะเวลาเกี่ยวข้าวหลายครอบหลายครัวเพิ่นลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวหรือว่าดำนาและในระหว่างที่เฮ็ดเวียกไปน้ำกระพากันห้องลำทำเพลงเนื่องจากพื้นฐานจิตใจของคนลาวเฮาในยุคก่อนในสมัยก่อนนั้นมักความเบิกบานมักความสดชื่นมีความสามัคคีห่วมแหงห่วมใจกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังตื่มตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงขับเสียงลาวม่วนๆแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการกันตื่ม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
1: แน่แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่นๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ูมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ให้ผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรกันท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเสียงขับเสียงลำอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นและการร่วมกันอนุรักษ์เสียงขับเสียงลำที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นบ่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนําแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนําได้และก็ได้พบบันมนซื่นกับเสียงขับเสียงลําสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพบางครั้งนี้การเสพสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนี้ต้องได้ใช้วิจารณญาณในการเสพในการติดตามโดยเฉพาะแล้วก็แม่นความบันเทิงที่ทางผู้บริหารหรือว่านายทุนสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่สาธารณชนนี่นะหลังเทื่อนั้นบ่แม่นแต่ให้ความม่วนซื่นเท่านั้นแต่ว่ายังแฝงแง่คิดต่างๆไว้พร้อมถ้าว่าแง่คือตัวนั้นสร้างไปในทางที่บวกทางที่ดีก็แล้วไปแต่ว่าในทางที่บ่สร้างสรรค์อันนี้ก็ต้องได้พากันคิดคำนึงให้ดีก่อนที่จะหลงเชื่อหรือว่าเสพติดสิ่งนั้นๆคือจังซื่อรูปเงาหรือว่าภาพยนตร์บางอย่างนี่ก็สร้างค่านิยมที่บ่ดีสร้างคุณค่าให้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นวัยหนุ่มหรือว่าเยาวชนนี่เชื่อไปในทางที่ผิดๆโดยเฉพาะวัยหนุ่มหรือว่าเยาวชนที่ยังบ่บรรลุนิติภาวะเทื่อเมื่อเสพสื่อที่บ่ผ่านการกั้นกองเทื่อก็อาจจะหลงเชื่อและก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามและก็เป็นค่านิยมที่บ่สร้างสรรค์เป็นค่านิยมที่เฮ็ดให้คนลงไปในทางที่ผิดทางที่บ่ดีจะใส่ละกะผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก่อนจะสร้างสื่อหรือว่าคอนเทนต์ใดๆออกมาสู่สังคมต้องได้คิดคำนึงว่าผู้เสพหรือว่าผู้บริโภคผู้ติดตามนั้นอยู่ในกลุ่มคนอายุตั้งแต่เท่าใดปีอายุจักปีขึ้นไปได้เหมาะสมหรือบ่ที่จะบริโภคหรือว่าเสพสื่อเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นความหาผิดชอบอย่างหนึ่งของนายทุนหรือว่าผู้ผลิตสื่อนั้นๆออกมาคือว่างบ่เดินมานิพานมาเนี่ยก็อยู่ประเทศจีนเพิ่นก็มีการแบนหรือว่าห่วงห้ามสื่อที่เป็นลวงตังเพราะว่าบางสื่อหรือว่าบางเรื่องที่ผลิตออกมานั้นก็สร้างค่านิยมให้คนพากันลงเสื้อไปในทางที่บ่ดีทางที่บ่สร้างสรรค์อันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงในการจำกัดสื่อออนไลน์ฉะนั้นแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นผู้เสพหรือว่าผู้สมใจก็ต้องได้ใช้วิจารณญาณร่วมกันว่าอันใดสมควรอันใดบ่สมควรนั่นแหละท่านผู้ฟัง

แล้วมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลานาทียังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงขับเสียงล้ำไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเสียงขับเสียงล้ำม่วนแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ไหมในวันในเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบความสุขและความโชคดีสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ดังมาแต่โดนแต่นานแล้วล่ะว่าดังมาตั้งแต่ก่อนประเทศชาติของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้มันติดพันกับเมืองแห่งหนึ่งนั่นก็คือเมืองเซโปนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งใน15เมืองของแขวงสวรรณเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากเทศบาลแขวงไปตามเส้นทางเลขที่9ประมาณ200กิโลเมตรแล้วก็มีชายแดนทิศเหนือติดกับเมืองวิราบุรีทิศใต้ติดกับเมืองหนองทิศตะวันตกติดกับเมืองพินและทิศตะวันออกติดกับประเทศสสเวียดนาม
1: ท่านที่เคารพหากอิงตามประวัติความเป็นมาก่อนจะเอิ้นว่าเซโปนนั้นช่วงปีค.ศ. 1920ในสมัยฝรั่งปกครองดินแดนเขตนี้เป็นที่อาศัยของประชาชนลาวเผ่าต่างๆเส้นเผ่าภูไทยเผ่ามังกองเผ่าตรีซึ่งอาศัยอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำใหญ่และตามภูผาป่าดงเมื่อพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งได้ปกครองประเทศลาวแขวงสวรรณเขตก็มีคนฝรั่งเป็นเจ้าแขวงและมันได้ทรงทหารพร้อมนักสำรวจเก็บกำข้อมูลลงพื้นที่ต่างๆเมื่อมาถึงเขตนี้มันก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เรียบแคมป์แม่น้ำซึ่งเป็นบ่อนอยู่อาศัยของประชาชนลาวเผ่ามังกองพวกมันก็ได้เข้าไปสอบถามประชาชนในเขตบ้านย้อนต่างคนต่างบ่ฮู้ภาษากันทั้งฝ่ายทหารฝรั่งก็พยายามจะสอบถามชาวบ้านว่าบ้านนี้ชื่อว่าแนวใดฝ่ายชาวบ้านบ่เข้าใจดังนั้นทหารฝรั่งจึงเฮ็ดท่าทางประกอบในการเว้าและเอามือซี่ไปซี่มาบังเอิญชาวบ้านผู้สนทนากับฝรั่งนั้นเห็นฝรั่งซี่มือไปใส่ม้าซี่โปที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นชาวบ้านผู้นั้นก็เว้าขึ้นมาว่าอาเซโปนโตซึ่งเป็นภาษาเผ่ามังกองแปลว่าม้าซี่โตเมื่อฝรั่งได้ยินแนวนั้นก็ได้จดบันทึกไว้และหมายใส่ในแผนที่และให้เขตนี้มีชื่อว่าเซโปนและเวลาต่อมาก็ได้ตั้งชื่อตามแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลมาแต่ประเทศเวียดนามที่ชื่อว่าแม่น้ำเซโปนต่อมาได้ตั้งเป็นตะแสงเซโปนและกลายเป็นเมืองเซโปนในปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมืองเซโปนั้นถือว่าเป็นเมืองผู้ดอยตั้งอยู่ในเขตภูเพียงที่มีภูสูงสันสลับซับซ้อนดังนั้นมันจึงอำนวยความสะดวกแก่การขยายตัวของพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะกระเมนป่าไม้ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีป่าสงวนแห่งชาติถึง3แห่งคือป่าสงวนแห่งชาติภูสร้างเฮป่าสงวนแห่งชาติดงภูเวียงป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มีป่าป้องกันแห่งชาติอีก3แห่งคือป่าป้องกันแห่งชาติเสือสะแลนป่าป้องกันแห่งชาติเสือละนองภูโอ่งและป่าป้องกันแห่งชาติวังกุง
1: ท่านที่เคารพในสมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติเสโปนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายหลายที่สุดพอในอดีตเซโปนเป็นเมืองผ่านเส้นทางสายโฮจิมินห์อันเป็นเส้นทางสู่ฮบที่มีชื่อเสียงหลายในสงครามอินโดจีนถนนหนทางทุรกันดารเลียบสายแดนลาวเวียดนามตั้งต้นจากพ้นสวรรค์ลงมาถึงอัตตปือและมีทางต่อไปยังกัมพูชาได้จุดเด่นเซโปนยังคงห้องห้อยของอดีตไว้อย่างชัดเจนถนนรอบเมืองที่มีซากเพพังซากอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ่มลงเรือไว้ได้เห็นในอดีตเส้นทางนี้พวกเวียดมินสร้างไว้เพื่อลำเลี้ยงพลสู่กับทหารฝรั่งและทหารอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1963ถึง1974
0: ในสงครามอินโดจีนนั้นกองทัพเวียดนามเหนือนี่ได้ใช้เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางลำเลียงทั้งพลทหารลำเลียงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสงครามเพื่อจะไปเวียดนามใต้ไปต่อสู้กับพวกเวียดนามใต้กับอเมริกาแล้วก็พวกอเมริกาเองก็ได้พยายามในการทำลายทางเส้นนี้โดยการทิ่มระเบิดใจยังนักนวงทิมห้องหอยแห่งสงครามและความพินาศปรากฏอยู่อย่างชัดเจนปัจจุบันก็ยังคงมีกับระเบิดที่ตกข้างลูกระเบิดที่บ่ทันแตกและซากอาวุธอันเป็นเครื่องยืนยันถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายดังนั้นมันบ่แปลกเลยที่นักแต่งเพลงได้บรรยายไว้ในเพลงเซโปนล้ำลึกซึ่งเพลงนี้เมนบุภาวงแต่งในปี1962คำลานกแก้วเป็นผู้ให้ทำนองและมอบให้บุญเทียงมณีวงศ์เป็นคนขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงเซโปนล้ำลึกฟังแล้วมันก็สะท้านใจไผบ่พบไผบ่พ้อกับสงครามจะบ่ฮู้ความทุกข์จะบ่ฮู้ความยากจะบ่ฮู้ความลำบากที่แสนสาหัสเพราะว่าสงครามนั้นมันได้เฮ็ดให้คนเฮาต้องพัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแต่คนเซโปนยังมีความหมายมุ่งที่อยากจะกลับคืนมาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองถึงแม้นว่าตอนนั้นเซโปนคนเซโปนต้องจำใจจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่แสนหักแสนห่วงของตนเองก็ตาม
1: ท่านที่หักแพงถึงแม้นว่าชาวเมืองเซโปนในอดีตจะพบกับสงครามทำลายนักนวงก็ตามแต่ในเพลงเสียโป้ลำลึกก็ได้เว้าถึงวัดว่าอาหามและความสวยงามของธรรมชาติไว้หลายแห่งเซนตาสโคยซึ่งเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่ในสายน้ำเสบังเหียงที่สวยสดงดงามและห่างจากเทศบาลเมืองเสียโป้นไปทางทิศตะเวนออกเพียงแต่7กิโลเมตรมีการสร้างเส้นทางไปจนฮอดตาดสามารถไปได้ทุกฤดูกาลยกเว้นเวลาน้ำเสบังเหียงมีระดับสูงอาจจะเฮ็ดให้ตาดจมอยู่ใต้น้ำได้แต่ในเวลาน้ำลงยามแล้งหรือยามเทศกาลต่างๆเซนบุญปีใหม่ลาวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาลิ่นในตาดแห่งนี้อย่างหลวงหลายสิ่งสำคัญที่ตาดสะโคยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายแมนอยู่ข้างน้ำตกตาดสำหรับผู้มักผจญภัยหรือความตื่นเต้นนั้นสามารถปีนขึ้นอยู่เทิงหินสูงแล้วโดดลงน้ำได้อย่างมวนซื่นจุดที่หินสูงที่เขาสามารถโดดได้นั้นมีความสูงประมาณ4-8เมตรตามลำดับ
0: นอกจากตาดสะโขยแล้วอยู่เมืองเซโปนยังมีตาดแสลนซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงพอสมควรในสายน้ำเซซาเลนนี้มีความ

0: มักจะว่าว่าเขตนี้มีความสวยงามเปรียบเหมือนวังเวียงแห่งที่สองซึ่งมีความคล้ายคือกันทั้งภูมิศาสตร์เส้นภูหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านน้ำอีกในสมัยสงครามอินโดจีนเขตผาบังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังปฏิวัติลาวเป็นสายทางลำเลี้ยงอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไส้และเสบียงอาหารมาจากเวียดนามปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นถังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำบ้านใหม่ท่าแดงและมีห้องห้อยคุมระเบิดขนาดใหญ่ยังย้ายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งในอดีตนั้นถูกอเมริกาส่งยนต์มาทิ่มระเบิดใส่เขตนี้อย่างนักหน่วง
1: ท่านที่เคารพผาบังนั้นถือว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัยของส่วนเผ่าตรีเป็นส่วนหลายนอกจากนั้นก็ยังมีเผ่ามังกองและก็เผ่าภูไทยอีกจำนวนหนึ่งป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนเมนอยู่ทางทิศเหนือของผาบังซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายปัจจุบันได้มีการสร้างเส้นทางจากผาบังตัดขึ้นไปตามภูสูงผ่าใจกลางของป่าสงวนเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเพลงเสโปนล้ำลึกแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าเสโปนสายใจซึ่งแต่งและห้องโดยดร.จอมจิตดวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเพลงที่ซี่ให้เห็นว่าคนเสโปนนั้นบ่เคยทิ่มบ่เคยลืมแต่ยังคงฮักและยังมีกำลังแห้งที่จะพัฒนาสร้างสาเมืองเสโปนให้เจริญดังความมุ่งหวังของบรรพบุรุษที่ใฝ่ฝันเอาไว้

านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเอาใจใส่ก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างตั้งหน้าจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามพร้อมก้าวเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการโบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีระหว่างวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ที่เมืองกาซานของรัสเซียท่านซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคำนับทานวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์พันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่เป็นมุนเสื้อมาเตดนานระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจเข้าอกเข้าใจและการเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงออกในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในระยะผ่านมาสองประเทศลาวและรัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและระดับอื่นๆอย่างเป็นปกติท่านซอนไซซีพันดอนได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพบพันอาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีในครั้งนี้แสดงเห็นถึงบทบาทอันห้าวหาญของรัสเซียในการพบพันในเวทีภาคพื้นและสากลการคงห่วมของลาวแม่นพันธะอันสำคัญสำหรับการสนับสนุนการพบพันอาเซียนรัสเซียซึ่งรัสเซียแม่นหนึ่งในบรรดาคู่ห่วมเจรจาที่สำคัญของอาเซียนลาวย้ำใดก็เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัตินโยบายการห่วมมือแบบเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะระหว่างลาวและรัสเซียได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลมาโดยตลอด
0: 5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้เอาใจใส่ก่อสร้างพรรคทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีนำพาอย่างตั้งหน้าในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์สหายนางศรีใสฤทธิ์เดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าพรรคเฮาสืบต่อยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดประธานไกรสอนภูมิฮานและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเป็นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคพรรคได้ซี้นำการค้นคว้าทฤษฎีบทเรียนของพรรคประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และบทเรียนที่ก้าวหน้าของพรรคอยู่ในโลกสรุปสั่งรวมพฤติกรรมการนำพรรคของพรรคเพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางการเมืองของพรรคในแต่ละระยะการปฏิวัติมีแนวทางการเมืองอย่างถูกต้องสอดคล้องจึงมีแนวทางการจัดตั้งพร้อมทั้งกำหนดทิศทางเวียกงานแนวคิดโดยยึดมั่นในหลักมั่นดังกล่าวนั้นคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการจัดตั้งเสื่อมซึมเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานราชการทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค
2: คณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ติดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐผ่านการติดตั้งเสื่อมซึมเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานราชการทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจมีทัศนะการเมืองที่ถูกต้องมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเด็ดเดียวต่อต้านการโฆษณาที่เกินใช้หายแต่สีแนวทางนโยบายของพรรคมีความตื่นตัวตั้งแต่ท่านขยายเข้าสู่เหลืองงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนพรรคเข้าย่อมได้บริบันการก่อสร้างพรรคทั้งด้านแนวคิดเป็นทิศนั่งพื้นฐานของพรรคโดยที่เอาเหลืองงานแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญพื้นฐานเป็นเหลืองงานปกเป็นเหลืองงานตนเหตุกรเป็นประจำสอนหน่วยในทุกองค์เขตเหลืองงานของการจัดตั้งพรรคหลักองค์การระหว่างสังสารสามพันในวงการองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสังคมซึ่งเป็นปัจจัยพักประกันทุกเสชนะองค์การปฏิวัติบนจิตใจดาวของพรรคแต่ละคันเดลเอลเกไซเหลืองงานศึกษาอุปกรณ์นำพาแนวคิดด้วยร้ายเหนือในร้ายอยู่กลางร้ายวิธีการเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานที่ควรมาปลูกเข้าใจเปลี่ยนภาพตัวเรื่องทางนโยบายมีสติตื่นตัวเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่การเมือง ต่างหากที่คนละล้อมตนเองหักษาได้ขึ้นขาดการเมืองคุณสวัสดิ์ชิงคำประเดือนต่างได้การโฆษณาวิเดือนแนวทางนโยบายดีถอยบรรดาโฆษณาแนวคิดที่บริสุทธิ์โตหักษาได้ความสมาธิเป็นพื้นแผ่นสื่อต่อเป็นกำลังแห้งที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่การเมือง
0: สหายนางสีใสหรือเดชมุนสอนในฮู้ตื่มว่าพรรคเฮาได้เอาใจใส่ปรับปรุงก่อสร้างพรรคด้านการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นขยายสมาชิกพรรคและการจัดตั้งพรรคติดพันกับกงจักรการจัดตั้งบริหารกรมกำลังประกอบอาวุธและหัวหน่วยการจัดตั้งต่างๆพร้อมทั้งได้ปรับปรุงภาระบทบาทซับซ้อนยุ่งง่ายจัดวางคณะพรรคคันต่างๆให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม
1: ่วันที่18มิถุนายนที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและกองประชุมคณะซีนำโครงการร่วมมือองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP ครั้งที่1ประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องประธานผู้ประจำการและท่านนางมาร์ตินเทอร์เลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสองกองประชุมได้ตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเพื่อการเก็บกู้ระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประจำ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการรวมโครงการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการคุ้มครององค์การปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมและบริษัทเก็บกู้ระเบิดที่บทันแตกภาคเอกชนความคืบหน้าที่พ้นดินบรรดาข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างในกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยรวมการนำใช้งบประมาณรวมทั้งข้อเสนอปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026การรายงานความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติโครงการและทิศทางแผนการในต่อหน้าจาก0523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมนี้องค์การ UNDP ในนามครูหวมงานหลักของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างได้รายงานสภาพรวมของการจะตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะสภาพการด้านการเงินงบประมาณและเวียกรับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตอนท้ายของกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ตีราคาสูงต่อหมากผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้หับห้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์แขนงการระเบิดบทันแตกเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยประธานกองประชุมได้เหตุทิศซีนำการขยายซึ่งรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนในระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมขยายความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกเกี่ยวกับการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อหับประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดท่านได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ครั้งนี้แม่นเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสื้อใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหวมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้ให้การสนับสนุนการเป็นประธานกองประชุมในครั้งนี้กองประชุมครั้งนี้ดำเนินไปในบรรยากาศที่สร้างสรรค์โดยได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นแบบกงไปกงมาของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นรวมทั้งบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันซอกหามาตรการแก้ไขข้อคงค้างเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือมีประสิทธิผลหลายขึ้นในไซแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่ามีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและเนสไซบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18และเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยเทื่อละ9
0: การจะตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตาแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ยังมีข้อคงค้างบางด้านที่จะต้องได้สุมไซแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นต้นการแบ่งคันคุ้มครองของแขนงการสายตั้งคันศูนย์กลางนครหลวงเมืองที่จะมอบเวียกให้ตาแสงบางแขนงการบ่ทันมีความคืบหน้า การโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการสั่งตั้งตะแสงยังบ่ทันกว้างขวางลึกซึ้งและความทุกเป้าหมายเฮ็ดให้ประชาชนยังบ่ทันเข้าถึงตะแสงและยังบ่เข้าใจต่อการสั่งตั้งตะแสงที่ถูกต้องในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตะแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งรองเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์ให้ฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อคงค้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์จะได้สืบต่อปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งขององค์คณะพรรคตาแสงสร้างมีไซเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสืบต่อจัดฝึกอบรมการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หันเป็นทันสมัยให้ว่องไวรับประกันความยืนยงและเป็นตัวแบบให้บรรดาตาแสงอื่นๆทั่วนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้การบริการของรัฐต่อประชาชนมีความสะดวกว่องไวเล่นอื่น
3: ว่าจะได้สืบต่อข้อกลุ่มการจัดตั้งกองกระแสเพื่อให้สอดคล้องกันข้อกำหนดกองการได้ผัดกันส่วนการภาคฉบับเลขที่12และคณะภาคเจ้าจัดตั้งกองประชุมคณะภาคฐานสำเร็จสืบต่อจากกระผมการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นทันสมัยวางไว้รับประกันความยืนยงและความโปร่งใสในการบริการประชาชนสืบต่อชุดนู่น้ำภาคการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองกระแสสร้างที่ใช้ที่ได้กำหนดในหาเรียกถึงจะจุดเอฟผู้การนั้นให้บรรลุตามคาดหมายสืบต่อนุ่งแหงกระแสสร้างที่ใช้เกี่ยวกับการออกข้อตกลงการเคลื่อนไหวของบ้านชาวซีบ้านที่เป็นกระแสให้ไปตามอารมณ์ว่าเหลือ10นาทีที่ได้กำหนดในพิธีกรรมในสำเร็จและจะได้จัดกองประชุมทะลุผ่าถอดบทเรียนเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่กระแสที่ยังเหลือที่พวกเราจะประกาศสั่งตั้งให้สำเร็จครบ33กระแสในเหลือ8นี้ที่สำเร็จ
0: ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งยังได้เสนอรัฐบาลพิจารณาซวยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตะแสงสร้างมีไซเซนระบบคมนาคมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอแขนงการเกี่ยวข้องคันศูนย์กลางลงซวยจัดฝึกอบรมเวียกงานคุ้มครองและเวียกบริการให้พนักงานประจำอยู่ตะแสงสร้างมีไซเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสเฉลิมฉลอง101ปีแห่งวันสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามวันที่18มิถุนายนนี้ท่านตู่เริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เขียนบทที่มีหัวข้อว่าสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามในยุคสมัยดิจิตอลเนื่องในบทความได้วางออกบรรดาคำเรียกร้องให้ผู้เฮ็ดเวียกในยุคใหม่ซึ่งท่านตูเริ่มถือว่าสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามความก้าวเข้าสู่สมัยใหม่พัฒนาใหม่ที่สุดคงเขตดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีช่วยให้สื่อมวลชนใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นกว่าเก่าและได้รับเสียงตอบรับอย่างว่องไวกว่าเก่าถึงอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตได้วางออกสิ่งท้าทายหลายอย่างท่านตูเริ่มได้กล่าวเน้นหนักว่าท่ามกลางความเป็นระเบียบแหมห้อยของการสื่อสารใหม่สื่อมวลชนเกือบว่าบ่ได้รักษาที่ตั้งสิทธิ์ผูกขาดในการออกข่าวได้เพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบ่ได้เฮ็ดให้บทบาทของสื่อมวลชนปฏิวัติลดลงย้อนสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนามพร้อมอยู่ในยุคดิจิตอลฉะนั้นต้องมีการประสานสมทบกันระหว่างคุณทัศน์การเมืองและกำลังความสามารถด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมคติปฏิวัติและจินตนาการเปลี่ยนแปลงใหม่ระหว่างลักษณะต่อสู้และมนุษยธรรมระหว่างความรับผิดชอบแห่งชาติและความสามารถเชื่อมโยง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่18มิถุนายนการขนส่งผู้โดยสารในระยะพักบุญตวนอูเป็นเวลา5วันระหว่างวันที่18หาวันที่22มิถุนายนทางรถไฟทั่วประเทศจีนคาดว่าจะขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด83ล้านเทือคนโดยมีแผนแล่นรถโดยสารเฉลี่ยประมาณ 13,000 ขบวนต่อวันและในวันที่19มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนผู้โดยสารหลายที่สุดคาดว่าได้ขนส่งผู้โดยสารประมาณ19ล้านเทื่อคน
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18มิถุนายนท่านมาซุสเซซิสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านได้เผยแพร่เนื้อในบทบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา ที่ได้ลงนามแล้วผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยให้ฮู้ว่านี่คือเอกสารที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งที่เป็นการส่งสัญญาณจากอิหร่านที่เข้มแข็งคือสันติภาพจะบรรลุผลเป็นจริงได้บนพื้นฐานแห่งการเคารพซึ่งกันและกันท่านมาซุสเปเซสเคียนยืนยันว่าอิหร่านสมกำลังเข้าในการปกป้องรักษาสันติภาพของโลกอย่างเสมอต้นเสมอไปพร้อมทั้งสุขโยกการพัฒนาการหัวมือกับพรรคพื้นโดยยึดมั่นปฐมปัจจัยแห่งการรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและเอกราชของชาติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน

ันว่าส้มสำเสื้อแนวหน่อนามหญิงส้มที่กายใจนางพำเพียงควมหูสินทำพร้อมของหญิงบปะปล่อยบริสุทธิ์สื่นซอยเสมอแก้วหน่วยมณีซอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกรและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมาในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลงใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วอย่าขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเราเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกรและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกรมานำเสนอต่อให้เป็นข้อมูลเสริมแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นกรเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทกรมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมู่ควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่ป้องพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวต้องก่อเข้าคาดเป็นกำจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งต้นป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโฮยคิดอยากกินปิ้งป่าข่าวน้อยสุ่มมันถือกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยพริกโหยกินอิ่มท้องยุดผักเอาแหงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผักต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแหงขึ้นกลัวหลังพ่อลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตามมินใสเบิ่งไปหน้าควงจับเอาส้มมากขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแจ้วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนคุยแรงดีเศร้าสนลงไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าส้นห่มแก่

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จ้อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได๋เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ๋บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกขอบนาพู่แหละเขตบ้านป่าคาดอนเพิ่นว่าพอแต่ลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพู่แหละบ่ายเอาผ้าเอาเกลียวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทุ่งไห่ทุ่งนาพุ่นว่าซั่นปลูกผูกควายไว้แล้วกะเกลียวข้าวโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกลียวข้าวแดทั้งห้องเพลงไปนำเพิ่นว่าเอาฝากเป็นความสุขมื้อสื่นเด้ออันนี้แหละเพิ่นว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปรียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้าก๊กต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กวงสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแหลงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนี่แสนยากแค้นเนียนอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสียงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งผูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจักนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นหวาเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคั้นว่าลมบ่สวยยู่บินได้แม่นบ่แห้งดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเลาสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกก๊กผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าหวาคว้มหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเฮียนแคมส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันโตไปกระโดดขั้นสูงได้ดัง

อาวุธก่อนจากลูกดอนกระเด็นเพิ่นให้ซื้อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่ยังน้อยเพิ่นว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าซั่นอยู่ในโด่งด่านดาวพุ่นแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค่นี้แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักข่มเฮียนเข้มทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะรับฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมิตรรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็แม่นฝากไปทางเมืองสุขุมมาบ้านเกิดของข้าพระเจ้าเองว่าซั่นขอมอบให้มิตรรายการอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เค็มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนาข่าวนั้นสัญญากันกับอ้ายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้สองเฮานั้นสิแต่งดองวานาอ้ายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนสองเฮาเคยเว้ายิ้นหมู่เขาขานเอิ้นแฟนเฮาบ่คืนถิ่นบ่คืนมาแว่บ้านนางบ่ต้านต่อสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีเป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี้หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวดอนอยู่กลางของวังกวงมีคนควงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อยลืมจ้อย

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเซอร์วาสิ้นฝนต้นหนาว

ออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนหม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยห้ายจากฝนแม่งเมือพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี่ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยๆเย็นเห็ดไห่นาถงกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีดปลูกเกลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแป่งควมห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมชาติโหดให้ขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรแข่งขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู่บ่ถอยสู่เด้อ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาดอกซ่อนโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวเมื่อออกพรรษาและก็อากาศฤดูกาลเปลี่ยนไปมีสายลมเย็นๆผัดมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขสื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังกลอนต่อไปจากลาวันเด่นสองคนบทกลอนของเพื่อนมีเสือว่าสวรรค์คนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพรพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายั่งสูงสันสลับสอดคุณเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอก

ฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหมอไก่บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซื่นสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมื่อฟากฟาดจันทาส่องแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายหลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลื้องใจซอยซื่นยามกลางคืนค่ำคอยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทิมดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เด่นสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำตอยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อ

เอาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอบนาก็พอใจอยู่กับธรรมชาติกับมวลไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกับเป็นเทสะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทงไห่ทงนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแหววเลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เก็บติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยใส่พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าแก้วเม็ดลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ลำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพัวจงยืนยองไว้ตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็นน้องตอบป้าพ่อสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮอตเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะมีน้องอายคือบ่เป็น 22:00 ถึง 23:00 เมื่อวันจันทร์ฮอตเมื่อวันอาทิตย์1:00 อยู่กับอีพ่ออีเมเฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้นมาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อเนาะก็จะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพ่อกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยาทางรายการลาตีเสียงเพลงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากกันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม้วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นจังได๋เนาะส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจเม็ดหลายการพอสมควรเนาะกะเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งหวายลำผู้ไทยกะแม่นพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินำกันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวยั่วลอกลวงการต้มตุ๋นบ่หรือว่าการโซ่โกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวหั่นแหละเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุ๋นลอกลวงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและที่ว่าประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำโซ่โกงกันแบบพี่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพแต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าเขาเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสียวยังมาแทนเพื่อกะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกะอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็บ่คือกันเนาะบักมื้อนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคลายมาแรงมากะท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกล่าได้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาเทเอาว่าผู้ใดเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ถึกรถถึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินํากันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เฮาจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบิ่งว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแป่งทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเฮาจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเฮาเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทางในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธาร
3: ณรัฐลาวให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพ่ออีแม่เฮาค่ำคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สำหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากะเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากะเกียมเครื่องปลูกของฟังเรื่องการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ๊ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจากในฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากากเกียมกันแล้วเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พ่อจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหม่อมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้อง

ระวังกระเมียนเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้างค้าห้างขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่นอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่21เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสางป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า

0: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
0: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
0: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้ารายการนี้ออกอากาศนี้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบกับบิดรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระน่าฮู้พร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับบิดรายการทุกทางท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนอีกอะเฮาหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะบางคนอีกก็เลยนําไปล้ําเวลาแดบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าเช้าขายเนาะบ่ว่าจะเป็นการประกอบดําเนินธุรกิจค้าขายต่างๆการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานนี้ท่านผู้ฟังกันล้วนแล้วแต่แตกต่างกันเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากให้ทุกคนเอาใจใส่นั่นก็คือเว้าเรื่องการรักษาสุขภาพเนาะมิตรรายการเด็กคือคําเพิ่นว่าหั่นล่ะเนาะมีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีมีสุขภาพแข็งแรงเฮายังสามารถหาเงินหาคําได้แต่ว่าถ้าว่ามีเงินมีคําแล้วหาซื้อสุขภาพนี่บ่ได้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเพราะว่าสุขภาพนี่บ่มีขายเด้อนอกจากเฮาจะเบิ่งแยงดูแลรักษาให้ดีและสิ่งที่สําคัญเนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแน่จนบ่มีเวลาพักผ่อนให้กับร่างกายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้รักษาสุขภาพเนาะเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหาเวลาพักผ่อนให้กับร่างกายแน่ผู้ใดที่ว่ามีเวลาก็อย่าลืมเนาะออกกําลังกายนี่ผ่อนคลายให้กับร่างกายปรับความสมดุลให้ร่างกายไปนําเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่มีความแข็งแรงและมีผิวพรรณที่สดใสร่างกายสุขภาพแข็งแรงนี่คือความปรารถนาดีของทุกคนและสําหรับนี่ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจางทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นํามาฝากเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่น

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาสารานะฮู้มาฝากบรรดาท่านมื้อนี้อยากแนะนําให้ท่านได้ฮู้จัก7อาหารที่สามารถบํารุงผิวสําหรับท่านใดที่ว่าผิวแห้งผิวบ่สดใสอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟัง7อาหารเหล่านี้จะช่วยบํารุงเฮ็ดให้ผิวนี่นุ่มซุ่มซื่นสดใสกว่าเก่าซึ่งท่านใดที่มีอาการบ่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำท่านผู้ฟังผิวที่เวลาเฮาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าซามือในบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกแสบผิวไปนําท่านผู้ฟังผิวที่แห้งหลายแบบนี้อาจมีสาเหตุจากการขาดสารอาหารจนเฮ็ดให้ผิวแห้งบางเทื่อนี่อาจจะเฮ็ดให้ผิวคล้ำท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมเด้อการที่พวกเฮาบ่เอาใจใส่หรือว่าการปล่อยปะละเลยเฮ็ดให้ผิวแห้งนี่อาจนําไปสู่การติดเสื้อผิวหนังได้ดังนั้นเฮาต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแย้งผิวของเฮาให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอด้วยอาหารการกินที่สามารถบำรุงผิวหรือว่าทาครีมบำรุงผิวอาจจะเป็นการดีท่านผู้ฟังซึ่งอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักอาหาร7อย่างนั่นก็คือ 1. หมากอะโวคาโด 2. หมากกล้วย 3. หว่านหั่งแค่ 4. ปลา 5. หมากแตง6ไข่และ7หมากพิลาท่านผู้ฟัง7อาหารเหล่านี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายถ้าว่าทานใดที่มีอาการผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ำบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้รู้สึกผิวบ่นุ่มบ่ซุ่มซื่นอาจจะเห็นให้รู้สึกว่าผิวเฮานี่แสบๆในท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาจับอาจจะเห็นให้ซามือเนาะตามตนโตฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่บำรุงแยงสุขภาพให้ดีนอกจากจะเป็นอาหารการกินแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาเอาใจใส่ก็คือการรักษาสุขภาพดื่มน้ำให้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการความสดชื่นนอกจากอาหารการกินการออกกำลังกายนี้ก็ต้องเคียงคู่กันเด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาเอาใจใส่บำรุงแยงสุขภาพให้ดีและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการนำมาฝากบรรดาท่านเป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะนำมาฝากโดยเฉพาะเอ้ยน้องเมยิงเฮาที่ว่าต้องการดูแลเบิ่งแยงสุขภาพผิวให้มีผิวพรรณที่พองใสผิวพรรณนุ่มเวลาที่เฮาสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าผิวนี่นุ่มซุ่มซื่นเนาะนอกจากจะผิวนุ่มซุ่มซื่นแล้วก็ยังช่วยเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่สดชื่นไปนําอีกอารมณ์จิตก็จะดีอีกท่านผู้ฟังนี่คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเฮานํามาฝากบรรดาท่านตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเซนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแล้วลุกแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทั้งพ่อค้าเช้าขายเช้ากสิกรเช้าผู้องค์แห่งงานของเฮาหรือว่าผู้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์รถแล่นรถโดยสารก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะในการใช้ชีวิตส่วนตัวบางคนก็หาเวลาพักผ่อนให้กับทางกายแด่บางคนก็แล่นแต่นําเวลาเว้าเรื่องการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานของคนเฮานี่ก็มีความแตกต่างกันแต่ก็อย่าลืมเด้อต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ํากันตื้มเพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ํากันเนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวถ้าว่าทางกายอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งเนาะอันนี้พวกเฮาก็ต้องเป็นห่วงน้ํากันเว้าเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพถ้าว่าทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนมีเหือมีแห้งแล้วจึงออกไปเฮ็ดเวียกต่อบางคนนี่ก็ภาวะจะเดินทางในระยะนี้ก็ต้องกะเกียมแผนการเดินทางไว้ให้ดีสำคัญก็คือภาวะเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้แน่ก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันตื้มทุกท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้เนาะผ่านทางเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งในแต่ละมื้อสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นแนวใดทั้งภาคเหนือเด้ภาคใต้เด้จะมีอากาศร้อนหรือว่ามีฝนตกในบางเขตพื้นที่หรือบอก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันเติมเนาะสำหรับข่าวทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์หรือว่าจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็ได้เช่นเดียวกันผ่านทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือในมงภาคข่าวทั่วไปทุกท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้และนี่คือพวกเฮาเป็นห่วงเนาะมีรายการเพราะว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้หลายคนอาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยแน่บางคนนี่ก็เห็นให้บ่สบายในระยะนี้ก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายอิดเมื่อยห่างกายก็ต้องได้หยุดได้พักเซาห่างกายให้กับตนเองหรือว่าผู้ใดที่ว่ากินยาอย่างกระปุกช่วงบ่เซาก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้ไปกวดเนาะไปหาหมอให้เพิ่นกวดติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเพื่อว่าจะปินปั่วอาการได้ทันตามเวลานี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสดเซนยามเซา

ได้พดม้งจำเดงเลนหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

0: มักจูจีย
1: ินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวท่านกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่าลืมเนาะสามารถติดตามรับฟังได้อีก12ทางก็คือเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประชาสัมพันธ์เติมเนาะสำหรับห้างห้านบริษัทนักธุรกิจใดที่ว่าสนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี้สามารถติดต่อพัวพันได้เนาะทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวสำหรับท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาพัวพันได้ท่านผู้ฟังพวกเขายินดีเป็นขัวตอเป็นสื่อกลางให้กับบรรดาท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวใช้ชีวิตกับครอบครัวมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะหาโอกาสไปเล่นไปเที่ยวสังสรรค์หมู่คู่พี่น้องเพื่อนมิตรสหายหรือว่าหมู่คู่ที่อยู่ใกล้บางคนนี่อาจจะอยู่ไกลกันแน่เนาะดันโดนนี่จึงได้พบหน้าพ่อตากันหัดแน่นความสามัคคีนัดกินข้าวสามัคคีหมู่คู่ครอบครัวบอกมิตรรายการเพื่อเป็นอาการที่หลายคนนี่ก็คิดฮอดคิดถึงกันแน่เนาะบ่ได้เห็นหน้ากันหลายมื้อแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังพบปะสังสรรค์นี้เรื่องการกินการดื่มพวกเราก็หลีกเลี่ยงกันบ่ได้แต่ขอให้ทุกคนกินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าว่าดื่มแล้วก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเด้อถ้าว่าดื่มหลายจนเกินไปก็ต้องให้ยุดพักเซาก่อนสวงเมาแล้วจึงคอยกลับเดินทางเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเซนยามเช้า

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสักเซนยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยสารานาฮู้สตาร์ลับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการฟังเฮาก็ขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นนอกกับเป็นรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสักเซนยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เมื่อเวลานาทีจากทางรายการก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจึงมีแต่ความสุขกายสบายใจพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เออนี่ตุนกู้บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เออนี่ตุน
1: หือ
0: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่22 26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมะโซนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคั่วจานและนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคั่วจานและนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิลัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดุลมณีคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละภาหัวหน้ากรมร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลห้องหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่างสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของสองประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีปันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราในระยะหกหูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-16มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของท่านนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นบุญเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนั้นในทุกขงเขตเวียกงานระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวและรัสเซียพร้อมทั้งพันขยายผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านทงรุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้2ฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งยิ่งขึ้นท่านสนใจสีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความชมเชยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของ2ฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นอกจากการพบปะ2ฝ่ายท่านสอนไซสีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นส่วนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสอนไซสีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวมีคำเห็นในงานพบปะธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างสมเกียรติพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นระหว่าง2รัฐบาลและประชาชน2ประเทศลาวและรัสเซียให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแม้ผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังคิดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในสภาพการที่สถานการณ์โลกและภาคพื้นยังสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างบรรดาประเทศใหญ่มีการพัฒนาอย่างซับซ้อนบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมและบ่แม่นแบบดั้งเดิมผสมประสานกันการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และซึ่งเป็นภาคพื้นแห่งสายค้าห่วมของประชาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในบรรดาศูนย์กลางการเติบโตที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดของโลกสำหรับเวียดนามอาเซียนย้ำใดก็คงมีฐานะเป็นบุริมสิทธิ์ทางยุทธศาสตร์ในนโยบายการต่างประเทศการที่ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เยี่ยมยามบรรดากูความมือสำคัญในอาเซียนและเข้าห่วมเวทีด้านความมั่นคงสั้นนำของพรรคเพื่อนได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องที่สุดอยากประกอบส่วนสร้างสาอาซีตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพรรคเพื่อนแห่งสันติภาพเสถียรภาพเพิ่งตนเองสามัคคีมีเสียงเว้าและบทบาทหนับมือสูงขึ้นในโครงประกอบพรรคเพื่อนที่กำลังก่อหางสร้างตัวขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ยืนยันอย่างแข็งแรงถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อสายพัวพันธุ์เพื่อนบ้านมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านกับประเทศไทยเวียดนามและไทยแม่นสองเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนมีหลายจุดคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนาพร้อมทั้งมีความสามารถช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมการท่องเที่ยวโลจิสติกการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวสายพัวพันธุ์เวียดนามไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025สร้างขอบการเมืองใหม่ให้สองประเทศนำการหัวมือเข้าสู่ล้องเลิกและแท้จริงความหมายของระยะการเยี่ยมยามไทยบ่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งการเมืองเท่านั้นแต่หากอย่างใดมีการกำหนดรูปแบบบรรดาพื้นที่การหัวมือใหม่ระหว่างสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลใหญ่ในอนุภาคพื้นแม่น้ำของและอาเซียนในขณะที่ตองโซอุปทานของภาคพื้นกำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลายเป็นปัญหาที่มีซิวิซิวาเวียดนามและไทยจึงมีเงื่อนไขที่จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทนำพาในการร่วมมืออนุภาคพื้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการหาประกันวิถีชีวิตที่ยืนยงให้แก่ประชาชนในนั้นมีประชาชนบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคองรวมทั้งลาวสำหรับสิงคโปร์การเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายแห่งบาดเก่าเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพในสายพัวพันธุ์สองประเทศการเยี่ยมยามสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของสหายตัวเริ่มในเดือนมีนาคม2025ได้กลายเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์เมื่อสองประเทศได้ยกระดับสายพัวพันธุ์ขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเป็นการเปิดแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวการเงินนวัตกรรมการศึกษาฝึกอบรมความมั่นคงและการบริหารจัดการนครสิงคโปร์แม่นหนึ่งในศูนย์กลางสั้นนำของอาเซียนด้านการเงินเทคโนโลยีโลจิสติกและการบริหารจัดการสมัยใหม่ขณะที่เวียดนามแม่นเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างมีพลังมีตลาดกว้างขวางมีกำลังแรงงานหนุ่มและมีความมุ่งหวังก้าวขึ้นอย่างแข็งแรงการประสานสมทบระหว่างประสบการณ์ถึนฮอนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของสิงคโปร์กับศักยภาพพัฒนาของเวียดนามได้สร้างพื้นฐานการหัวมือที่มีอนาคตสดใสและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังที่ดีจุดที่น่าสังเกตก็คือสายพัวพันธุ์เวียดนามสิงคโปร์บ่เพียงแต่พัฒนาในขอบเขตสองฝ่ายเท่านั้นแต่หากยังมีพลังแผ่ขยายในระดับภาคพื้นอีกด้วยบรรดาเขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ในหลายปีผ่านมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือที่มีประสิทธิผลเสื่อมโยงการลงทุนเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเวียกเขตงานทำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสุกอยู่ขบวนการอุตสาหกรรมในระยะ2ประเทศสามารถขยายรูปแบบนี้ไปสู่เขตอุตสาหกรรมสีเขียวนครอัสตาริญะศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและการฝึกอบรมแหล่งกำลังคนคุณภาพสูงนั่นแมนบรรดาคงเขตที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งการพัฒนาของเวียดนามภายหลังกองผสมใหญ่ครั้งที่14เติบโตไว้แต่ยันยงพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการเสื่อมยงสากลอย่างลึกซึ้งสำหรับฟิลิปปินส์การเยี่ยมยามครั้งนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเวียดนามต่อคู่หัวมือทางทะเลที่สำคัญในอาเซียนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็มีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและการบินอยู่ทะเลตะวันออกสุขยุคการแก้ไขข้อพิพาทด้วยมาตรการสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะแมนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982พบกันนั้นสองประเทศยังมีพื้นที่การหัวมืออันกว้างขวางในด้านกสิกรรมการค้าข่าวสารสินในน้ำการศึกษาการหันเปลี่ยนดิจิตอลการรับมือภัยพิบัติการแลกเปลี่ยนประชาชนและการหัวมือในอาเซียนในสภาพการที่ฟิลิปปินส์ดำรงบทบาทเป็นประธานอาเซียนในปี2006การเพิ่มทวีพบปะระดับสูงระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์ยังมีความหมายอันแท้จริงเวียดนามสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์พร้อมทางพัฒนาจะร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มหักษาอย่างมั่นคงบทบาทแกนกลางของอาเซียนสุขยุคการสร้างประสกมอาเซียนเพิ่งตนเองความรวมและปรับตัวเข้ากับสภาพการหันเปลี่ยนสำหรับประเทศลาวซึ่งย้ำใดก็ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีภายในอาเซียนและการร่วมมืออนุภาคพื้นเอกสารดังกล่าวมีความหมายไกลสิทธิ์ติดแทดอาเซียนที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญให้แต่ละประเทศสมาชิกบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่มีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนาจุดเน้นที่มีขนาดความสำคัญระดับภาคพื้นและสากลก็คือที่สหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลาที่สิงคโปร์นี่แมนเวทีด้านความมั่นคงป้องกันศาสตร์สันนำของอาซีเป็นบอนโฮมสุมนุมของบรรดาผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนักเสี่ยวซานด้านยุทธศาสตร์และบรรดาผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรึกษาหาลือบรรดาปัญหาความมั่นคงอันหีบด่วนของภาคพื้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุ่งอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรสิหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังก่อนพักข่าวทั่วไปพวกเราก็จะมารับฟังข่าวข้อมูลข่าวสารข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างแน่ที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเนาะมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเราจะมาเว้าเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับเพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5และเพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อนำเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องในวันที่3มิถุนายน2026ท่านศรีเวียงทองโสภาพมีไซกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจําเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ท่านพรสวัสดิ์อ่อนรัตน์บุญมีห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ดร.ไสยวงศ์ดวงมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ท่านนางศรีสุดาเพ็งพงศ์สวัสดิ์กรรมการพรรคเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องโดยได้ลงเคลื่อนไหวเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมอยู่ตาแสงหนองด้วงเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์ต้อนรับโดยท่านบุญถึงวรรณมหาไซคณะประจําพรรคเมืองหัวหน้าองค์การแนวรับสังสาดประจําเมืองศรีโคตบงและพนักงานเข้าร่วมในระยะผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการไปเผยแพร่มติต่างๆซึ่งที่พันตัวนั้นประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเผยแพร่เช่นเดียวกันซึ่งมื้อเดียวกันนี่แหละในวันที่20คือกันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือท่านอาสพังทอง4,000ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานนักพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่1ท่านอินปองทุมมากรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนประจําเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบงท่านนางดาลัยวันแก้วนครห้องหัวหน้าแผนกต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนประจําเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบงได้ลงเคลื่อนไหวประพบปะและกับเผยแพร่ผลสําเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5อยู่ทางตาแสงสีใดอยู่ทางตาแสงเมืองของเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์ให้การต้อนรับและรายงานสภาพการโดยย่อของเมืองต่างหน้าโดยคณะนำเมืองมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากแผนกเกี่ยวข้องและก็พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของตาแสงเมืองสีไข่เข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5เพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของประชาชนตาแสงสีไข่นี่เกี่ยวกับปัญหาขัดข้องมองใจต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อสภาประชาชนต่อสภาประชาชนและกับพรรคส่วนเกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งมีความจำเป็นหลายได้ท่านผู้ฟังตัวนี้เว้าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงบัดนี้พวกเราจะไปล้มข่าวเกี่ยวกับศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาสินเชื่อการ์บอนจากการปลูกข้าวประหยัดน้ำพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการหัวมือจัดตั้งปฏิบัติโครงการสินเชื่อคาร์บอนด้วยวิธีปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำระหว่างกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบริษัท E คาร์บอนจำกัดจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมลงนามโดยท่านบุญจันทร์กุมสิทธิ์หัวหน้าปลูกฝังท่านนางทองจันทร์อัคคมาเขตหัวหน้าองค์การกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องจากบริษัทเข้าร่วมซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางจันทกรบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง2ฝ่ายท่านบุญสูสุดมารีรองหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกาวาโครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำใช้เทคนิค
เพื่อลดการนำไส้น้ำลดการปล่อยไอแก๊สลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตพร้อมกันนั้นยังจะศึกษากลไกการวัดแทกและประเมินผลการลดการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วเพื่อพัฒนาเป็นสินเชื่อคาร์บอนสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชาวเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียวของประเทศอย่างยืนยงอันนี้ก็มาเว้าเกี่ยวกับกลุ่มปลูกฝังท่านผู้ฟังเนาะวันนี้จะไปต่อที่ข่าวเงียบเฮียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมเงียบเฮียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงและการทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสร้างขึ้นใหม่จัดขึ้นในวันที่16-19มิถุนายนที่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านวีระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านรองประธานกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าของหัวหน้ากรมพร้อมด้วยพรรคส่วนเขียวของเขาห่วมท่านวีระวงศ์บุตรคำกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากวดกาเนื้อในเหียบรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงนี้และกับกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสั่งขึ้นใหม่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติส่งกฎหมายดังกล่าวในผ่านมาเห็นว่ายังมีบางเนื้อในยังบ่ทันมีความชัดแจ้งซึ่งเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและกับคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและคลังท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขั้นส่วนกลางและกับท้องถิ่นการช่วยหมุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและกับรายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและกับเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงนอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยบัญชีฉบับปี2023การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบานบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้นที่10ของรัฐบาลและก็การหันระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ก็ได้หาฟังการค้นคว้าอย่างละเอียดและก็รอบด้านจากบรรดาผู้เข้าร่วมแนใสเฮ็ดให้เนื้อในของซองหางกฎหมายดังกล่าวมีความครบถ้วนรัดกุมจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและก็ยุติธรรมจะได้สั่งรวมและก็รายงานผลสำเร็จของการกวดกาเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมก่อนนำเข้าพิจารณาหับห้องเอาในกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาประชาชนสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะจัดขึ้นในไวๆนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าเรื่องเวียกงานการปรับปรุงกฎหมายมานี้พวกเขาจะไปเว้าที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวและกับกองประชุมคณะสีนำโครงการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาครั้งที่1ประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานผู้ประจำการคุ้มครองระเบิดบ่อทันแตกตอนนี้

การนำใช้งบประมาณรวมทั้งขอเสนอในการปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026โดยห้องการคณะกุมครองระบบบทันแตกนี้รายงานความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติโครงการและกติดทางแผนการในตนาจาก0523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมกันนี้องค์การ UNDP ในนามครูหอมงานนี้ของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ทุกข้างนี้ก็ได้รายงานสภาพรวมของการจะตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะเมนสภาพด้านการเงินงบประมาณและแผนเวียกงานหับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในตอนท้ายของกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ได้ถือและกระทรวงตัวหมักผลของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีที่ผ่านมาและก็ได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้รับรองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์แขนงการระเบิดบทันแตกนี้เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3ประธานคณะคุ้มครองแห่งชาติเกี่ยวกับระเบิดบทันแตกนี้ก็ได้มีทิศพันธ์ขยายซึ่งในนั้นรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการระเบิดบทันแตกโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนและระยะกลางยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกกับแขนงการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นท่านยังได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานของกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบ้านหอบเบียนที่3ครั้งนี้แมนเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและกระหู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสือใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหอมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้สนับสนุนการเป็นประธานของกองประชุมในครั้งนี้ไปต่อที่เมื่อบดลมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของท่านคำฟองอินมานี้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทามีห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงหัวหน้าคุ้มครองด่านสากลบอเต็นห้องหัวหน้าภาษีประจำแขวงหัวหน้าด่านภาษีสากลบอเต็นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็นแดนงามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่นในโอกาสนี้รองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เที่ยวชมและก็ฟังการรายงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบอเต็นแดนงามโดยรายงานของท่านโจคุณประธานผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจบอเต็นแดนงามและเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัทกังวานแฟชั่นเสื้อผ้าลาวจำกัดพร้อมนี้รองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงสุขยุ่งการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณอยู่ด้านภาษีสกลบอเต็นทานหวางเซงลี่เยเซงห้องหัวหน้าด้านภาษีประจำแขวงได้รายงานให้ว่าด้านภาษีประจำแขวงหลวงน้ำทานี่แม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งของกรมภาษีซึ่งได้กำหนดที่ตั้งพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์และองค์ประกอบการจัดตั้งแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามกฎหมายว่าด้วยภาษีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะเป็นเสนาธิการในเขตกรมภาษีก็คือกระทรวงการเงินและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาษีเฮ็ดหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานภาษีและการค้าในการนำเข้าส่งออกผ่านไซแดนผ่านการเคลื่อนย้ายสินค้าและก็ประสานสมทบเวียกงานภาษีกับแขนงการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองแขวงปัจจุบันมีพนักงานประจำอยู่ด้านทั้งหมด43คนหญิง5คน5เดือนต้นปีผ่านมาสามารถจัดเก็บรายรับได้ 1,700 ตื้อกว่าขีบแผนการปี2026แมน 3,460 ตื้อขีบในโอกาสนี้ท่านางเวียงทองศรีพันดอนของประธานประเทศก็ได้ให้เกียรติโอล้มและก็เน้นนักให้เอาใจใส่จัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้ลื่นแผนการที่กำหนดไว้นำใช้ระบบและกับเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการคุ้มครองจัดเก็บรายรับอยู่ด้านและกับหันเป็นทันสมัยสืบต่อประสานงานระหว่างด้านแต่ละด้านให้สามารถเสื่อมต่อกันโดยระบบที่ทันสมัยและก็เอาใจใส่ขอดการประสานงานด้านกับเขตเศรษฐกิจบอเต็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและ

กันและเพื่อและหลีกเลี่ยงซองวางในการขนส่งสินค้าที่บ่ถูกต้องผ่านด่านและเวียกอันอื่นๆจากนั้นรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาเดินทางไปเทศบาลเมืองแขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับท่านพลโทคำกิ่งผุยรามในวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรมอุดมศิลป์ด้วยความอบอุ่นในโอกาสที่ท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามนี้และเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาท่านก็ได้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำคณะประจำพรรคแขวงหลวงน้ำทาอยู่ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาพลโทคำกิ่งผุยรามในวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับโครงการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2026ของแขวงโดยย่อได้รับทราบเป็นต้นกับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางการสุขยู่ส่งเสริมการผลิตพืชเสบียงอาหารของประชาชนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าสุขยู่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มเอาใจใส่จัดสรรนำใช้และก็พัฒนาที่ดินคุ้มครองปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงการจะตั้งปฏิบัติแบบการจะตั้งปฏิบัติแม่นมีผลสำเร็จหลายด้านสภาพแนวคิดของพนักงานทานตำรวจและประชาชนบัดเพามีความอุ่นเอียงทุนเทียงและมีความเชื่อมั่นต่อการนำพามีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคประกอบ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่ก่อสร้างหน่วยผักปอใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการสร้างหน่วยผักปอใสเข้มแข็งนักแน่นกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญและเอาใจใส่การกำหนดแผนสร้างพนักงานและทกรในแต่ละระยะตะแสงสร้างมีไซเป็นตะแสงทำอิฐของนครหลวงวิจันทน์เวียดนามและรัสเซียเสื่อมต่อการค้าและการลงทุนจีนจะสนับสนุน